0: รดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน์
3: เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลจันทพรหมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันที กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My TwinsOne, แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบขMy GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบัฟอัมมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือ ของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11บาคาร่า8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซ่าชาญจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16 บาคาร่ากันรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ทีพงศิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือหนึ่งของรายการแคมเบรอนแพทรี่จากฮ่องกง 6-1 และ6-4ไปเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมาราสิงห์เหมือวางอันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง 2-1 เซต 3-6 6-2 และ6-1 นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนความยังยอดเยี่ยมทั้งชนะบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเป็นนายกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทํา 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3 มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
16: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
16: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัดแสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
19: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล SDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต รือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลนะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี้ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี้ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
18: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสต.เนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกเหรอคะ
19: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่1หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่2ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
18: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
19: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐครับหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกัน สปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
19: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
18: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
19: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสต.นะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
24: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขต
2: คือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
23: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
2: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
23: สำหรับการรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวาสนาตระเกียรติรายงาน
21: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
4: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ้งตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
3: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
5: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาซุ่งหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ 60,000 เกือบ 70,000 บาทต่อวัวต่อคน
3: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคง

0: ภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
1: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
2: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสถาปัตย์ที่สวยงาม
1: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับ
5: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะ

ศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: คุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับตรงกับแรม2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสรรพรปัญญาดีโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสรรพรครับ
2: ดูเป็นทางการนะ
1: เราไม่ได้เจอกันนานนะ
2: นาน
1: หลายเดือน
2: แต่คือแต่เราก็ยังเดินชนกันอยู่แต่ว่าเจอกันในรายการเนี่ยนานอยู่
1: เพราะว่าคุณสายพรจะมาเป็นการรับช่วงต่อแทนค
2: ุณใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็จะมาแทนคุณแล้วก็ไม่ได้เจอกันเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันศุกร์แล้วนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเป็นวันศุกร์ที่หลังจากหยุดยาวมานะคะทีมงานของเราไม่หยุดทำงานกันทุกวันนะคะวันนี้คุณสายชนนีซางคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ของเรานะคะที่ไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ก
2: ็บางท่านอาจจะยาวยังไม่ได้มาทำงาน
1: เรียกว่ายาวตั้งแต่วันจันทร์เลยจริงๆวันเสาร์อาทิตย์
2: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: 9วันน่ะ
2: 9วัน
1: เออแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยก็คือมีเวรมาคั่น
2: ใช่เราก็จะต้องมาปฏิบัติ
1: เป็นนะ
2: ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรกันนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเค้าเรียกอะไรมันก็จะ
1: ไม่มีใครมาจัดรายการ
2: มันจะเงียบไม่ได้ใช่มันจะเงียบไม่ได้นะคะแต่สำหรับใครที่หยุดยาวๆไปแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้ากลับมาทำงานขอให้บูทเอเนอร์จีทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง
1: เรียกว่าเราหยุดยาวๆไปก็จะได้ชาร์จแบตให้กับตัวเอง
2: ถูกต้อง
1: นะครับกลับมาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่หรือเปล่า
2: เต็มที่สิ
1: เดือนใหม่ด้วย
2: คุณไปยาวขนาดนั้นต้องเต็มที่อยู่แล้วซึ่งวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
1: ครับ
2: โอ้โหผ่านมาครึ่งปีก็อีก1เดือน
1: ครึ่งปีกับอีก1เดือนอีกไม่นานก็ใกล้แล้วนะ
2: ทำไมเหมือนผ่านปีเพิ่งผ่านปีใหม่มาคุณ
1: เออเหมือนเราเพิ่งฉลองปีใหม่ไปเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องเออมันดูเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราก็ยังทำงานกันอย่างขยันขันแข็งไม่หยุดไม่สิ้นนะคะวันนี้มีข่าวต่างๆมากมายที่เราจะมาติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของน้องฮารุนใช่ไหม
1: ครับน้องฮารุน
2: น้องฮารุนโซโล่นะคะที่เราจะต้อง
1: นะครับ
2: ที่จอร์เจีย
1: จอร์เจียต่างประเทศนะครับก็มีการติดตามข่าวสารกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวันพุธนะ
2: ใช่
1: นะครับวันพุธ
2: ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
1: เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้านะครับจากทางภาครัฐเนี่ยที่มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากฝั่งทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือที่จอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตนะครับของประเทศไทยในประเทศนั้นนะครับการที่จะประสานในเรื่องของการรับศพหรือว่
2: า
1: เรื่องคดีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับจะต้องอาศัยประเทศที่ดูแลในตรงนั้นก็คือตุรกี
2: ใช่ค่ะข้างเคียงแถวๆน
1: ั้
2: น
1: นะครับที่ดูแลตรงนั้นก็จะต้องมีการประสานนะครับแล้วก็ในส่วนของตุรกีก็จะมาดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของทางฝั่งตำรวจนะครับที่จะต้องเรียกว่าใช้อินเตอร์โพลแหละนะครับอินเตอร์โพลก็คือตำรวจชาติตำรวจสากลนะครับที่มาร่วมในการดูแลกับคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับในส่วนของการทำประกันการเดินทางของคุณฮารุนเนี่ยนะครับก็ทางคปภ.นะครับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเหตุการณ์ฆาตกรรม
2: มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ออกมาก่อว่าเอ๊ะเสียชีวิตเนื่องจากอะไรซึ่งประกันที่คุณฮารุนทำไปเนี่ยมันไม่ครอบคลุมในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
1: ถ้าสมมติว่าเกิดว่ามีการชันสูตรศพออกมาแล้วว่าเป็นโรคเสียชีวิตจากการเป็นโรค
2: ใช่ค่ะก็จะไม่ได้ตรงนี้แต่ว่าทางคปภ.ก็ยืนยันแหละว่าถ้ามันเข้าเกณฑ์ในเรื่องของระเบียบของตัวประกันที่ทำไปเนี่ยยังไงจ่ายอยู่แล้ว
1: นะคะ5ล้านบาทนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีในเรื่องที่จะต้องมาอัปเดตกันอย่างกรณีของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเริ่มมาตรการใหม่แล้วสำหรับใครที่ถูกตำรวจจราจร
2: ทำไมคะ
1: จ่ายใบสั่งมา คือหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมโยงนะครับกับการทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องการต่อภาษีรถด้วยนะครับ
2: ที่แบบว่าถ้าไม่ชำระใบสั่งค่าปรับเนี่ยก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้อะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้นนะครับจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้ววันที่1สิงหาคม
2: เดี๋ยวเรามาเรียบเรียงรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงแต่สิ่งที่วันนี้วันแรก
1: ครับ
2: อีกไม่กี่นาทีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเริ่มขึ้นคืออะไร
1: นั่นก็คือการขายพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับคือจะบอกว่าการขายพันธบัตรรัฐบาลรอบนี้เนี่ยคือมี2รูปแบบด้วยกันนะครับมีเป็น2แบบให้เลือกนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาในชื่อของพันธบัตรออม plus รัฐบาลนี้จะต้องมากับ plus ตลอด
2: มีบวกตลอด
1: มีบวกมี plus. เพิ่มขึ้นตลอดนะครับซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังก็จะเริ่มแล้วนะครับสำหรับพันธบัตรออม plus นี้ครับ
2: ใช่ค่ะโดยทางด้านท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าทางกระทรวงการคลังนั้นเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งแรกในวันนี้ค่ะวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีนะคะแล้วก็ร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีค่ะซึ่งผู้ที่ลงทุนนั้นจะได้รับผลประโยชน์นะคะ plus เลยนะมากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ อะไรยังไงนั้นก็คือว่าจะมีการจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงค่ะส่วนเรื่องของผลตอบแทนนั้นโหดีดีนะคะด้วยดอกเบี้ยที่มีการจูงใจมากขึ้นมีกลไกตลาดมารองรับแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะกำหนดจำหน่ายพันธบัตรออม plus จำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งละ 4,000 ล้านบาทได้แก่1การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus สำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะผ่าน wallet สบม.นะคะแล้วก็บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะนี่ใครมีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะวงเงินจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทค่ะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะ31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สามารถซื้อขั้นต่ำได้100บาทท่านมี100บาทท่านซื้อได้นะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทค่ะโดยใช้วิธี first come first serve นะคะมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
1: คือถ้าใครซื้อก่อนก็คือได้เลย
2: ได้เลยก็คือคุณกดเข้าไปก่อนคุณมีตังตั้งแต่ขั้นต่ำเนี่ย100บาท
1: ค
2: ุณซื้อได้เลยใครมาก่อนก็ได้ซื้อก่อนแต่ถ้าหมดปั๊บก็คือปิดนะก็ซื้อไม่ได้นะคะส่วน2นะคะการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายนะคะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคม2569แอปพลิเคชันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ซื้อพวกหุ้นพวกอะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่ในมือถืออยู่แล้ว
1: จะเล่นอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วก็จะรู้ว่าจะต้องยังไงนะคะก็เริ่มจองซื้อขั้นต่ำเนี่ยแต่อันนี้ขั้นต่ำ 1,000 บาทนะคะซึ่งจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569ด้วยวิธีทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบนะคะรอบละ 1,000 บาทนะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเนื่องจากว่าวงเงินจำหน่ายผ่านวอลเล็ตเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มเนี่ยมันแยกออกจากกัน
1: ครับ
2: ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเลือกเอาแล้วกันนะคะว่าจะเป็นช่องทางไหนหรือว่าเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้นะคะสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออม plus ครั้งถัดไปเนี่ยนะคะจะเริ่มวันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวค่ะพร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ใช่เบื้องต้นนะครับก็จะเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นของ3ปีนะครับอันนี้ดอกเบี้ยจะ 1.8% นะครับส่วนอีกรุ่นนึงก็คือ10ปี 2.8% อันนี้เนี่ยคุณทรงพลเล็งอยู
2: ่10ปีเหรอ
1: ใช่เขาบอกผม
2: อุ๊ยดิฉันต้องตามคุณทรงพลแล้วล่ะเพราะว่าคุณทรงพลเนี่ยมือขึ้นนะทำอะไรก็ดีไปหมด
1: นะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับก็จะมีการแบ่งเป็น2รอบนะครับก็คือรอบของวันนี้ที่จะเริ่มเป็นวันแรกนะครับแล้วก็อีกครั้งก็คือช่วงกันยายน
2: ถูกต้อง
1: นะครับแบ่งเป็น2 2รอบด้วยกันรอบละประมาณ 2,000 ล้านบาท
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็จะใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปดูในแอปเป๋าตังค์นะ
2: ขั้นต่ำ2ข้อกำหนดนี้ต่างกันนะ100กับ 1,000 บาทนะคะอันแรกเนี่ย100ท่านก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็ 1,000 บาทนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับสำหรับกรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเป็นสายท่องเที่ยวนะคร
2: ับ
1: คุณฮารุนโซโล่นะครับซึ่งอย่างที่มีข่าวนำเสนอกันไปก่อนที่เราจะหยุดยาวนะครับว่าทางญาติเนี่ยไม่สามารถติดต่อคุณฮารุนได้หลังจากที่ไปจอร์เจียนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตนะครับว่าจากทางคุณว่านไฉคุณว่านไฉเนี่ยคือเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยว่าคุณฮารุนเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับจากการที่ได้ประสานงานไปกับทางตำรวจในฝั่งประเทศจอร์เจียนะครับแล้วก็มีการมาให้ข่าวนำเสนอข่าวออกมาซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับซึ่งทางภาครัฐเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลในเรื่องของการทูตระหว่างประเทศก็ต้องมามีการออกในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการรับส่งร่างผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าการประสานงานกับในส่วนของประเทศที่อยู่ฝั่งที่คุณฮารุนไปแต่ว่าคุณฮารุนเนี่ยไปที่จอร์เจียแต่ว่าจอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานทูตไทย
2: สถานทูตไทยก็เลยจะน่าจะล่าช้าแล้วก็จะลำบากสักเล็กน้อยนะคะ
1: ต้องไปประสานที่สถานทูตตุรกีนะครับให้มาดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับซึ่งคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีนะครับขออภัยครับคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวว่าครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางคุณฮารุนเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปหลายประเทศขณะที่นี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้มีการประสานไปยังสถานทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีนะครับโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิสนะครับซึ่งตรงก็เป็นเมืองหลวงของจอร์แดนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการประสานไปกับทางขออภัยครับจอร์เจียนะครับไปที่จอร์เจียนะครับตรงนี้ก็มีการตรวจสอบการเสียชีวิตขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตนะครับต้องรอการที่ทางฝั่งจอร์เจียเนี่ยสรุปให้ก่อนว่าเป็นอะไรนะครับสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็รอการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในตุรกีด้วยนะครับส่วนการประสานงานการนำร่างของคุณบวรทัศน์หรือว่าคุณฮารุนเนี่ยกลับประเทศไทยนั้นคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเมื่อมีการสอบสวนเรียบร้อยนะครับก็จะนำร่างกลับมายังประเทศไทยตามความประสงค์ของญาติหลายอย่างก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของทางญาติด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับตอบคำสหามในเรื่องของกระบวนการตามหาตัวของคุณฮารุนนะครับว่าเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือไม
2: ่
1: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการสูญหายเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้พบแล้วก็การสูญหายเนี่ยก็คือเกิดจากการขาดการติดต่อของคุณฮารุนกับทางครอบครัวหรือว่าคนที่รู้จักนะครับก็รีบประสานไปยังจอร์เจียเลยแล้วก็ทางนั้นเนี่ยก็รีบดำเนินการพบร่างในห้องพักที่โรงแรมตามที่เป็นข่าวนะครับซึ่งระหว่างที่ทางคุณฮารุนเนี่ยได้เดินทางไปที่จอร์เจียก็มีการถ่ายรายการปกติเรื่อย
2: ๆ
1: และพอมีการขาดการติดต่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องประสานไปนะครับในส่วนของการที่หลายคนยังติดใจประเด็นของการเสียชีวิตนะครับทางไทยก็ต้องร่วมสอบสวนตรงนี้นะครับทางคุณศรีหศักดิ์บอกว่าไทยก็มีเจ้าที่อยู่ที่นั้นอยู่ที่ตรงนั้นอยู่นะครับก็ต้องหาทางให้ทางจอร์เจียเนี่ยสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบต่อไปตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปอะไรได
2: ้
1: นะครับการสันนิษฐานการเสียชีวิตต่างๆว่าเป็นการถูกทำร้ายหรือว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ตรงนี้เนี่ยขอให้รอผลการชันสูตรที่ชัดเจนก่อนนะครับไม่อยากให้สรุปประเด็นอะไรไปที่เป็นการคิดไปเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องรอฟังการสอบสวนจากทางจอร์เจียซึ่งคาดว่าทางประเทศของจอร์เจียตอนนี้เนี่ยก็เร่งที่จะทำให้กับภาคฝั่งบ้านเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งทางครอบครัวตรงนี้ก็ย้ำว่าจะต้องมีการนำร่างนะครับจะต้องการนำร่างเนี่ยจะต้องมีการรอผลการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการ ไปขัดในเรื่องของการดำเนินการทางฝั่งนั้นนะครับส่วนที่ประเทศไทยไม่มีสถานทูตจอร์เจียนั้นนะครับจะทำให้ทำงานยากหรือไม
2: ่
1: คุณศรีศักดิ์บอกว่าไทยไม่สามารถมีสถานทูตได้ในทุกประเทศนะครับแต่ว่าจอร์เจียเนี่ยมีสถานเอกอัครราชทูตของตุรกีรับผิดชอบอยู
2: ่
1: นะครับก็พอที่จะมีเจ้าที่เดินทางไปดูแลให้กับประเทศไทยได้อยู่นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าของฝั่งทางกระทรวงการต่างประเทศที่มาดูแลในเรื่องนี้นะครับ
2: ค่ะก็คือเราสามารถใช้สถานทูตประเทศข้างเคียงได้อะเนาะเพราะว่า
1: เป็นพื้นที่ที่มีการดูแลอยู่
2: ใช่ก็คือแต่ว่าโอเคแหละในเรื่องของการประสานมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับประเทศที่มีสถานทูตของเราอยู่ในนั้น
1: ใช่
2: เนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ติดตาม
1: เรื่องนี้กันต่อ
2: จากทางการ
1: ครับ
2: นะอย่าเพิ่งไปฟังจากตรงอื่นนะ
1: อย่าเพิ่งไปสัญญาฐานหรือว่า
2: เอาเอง
1: หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองผมเห็นในโซเชียลเน
2: า
1: ะ
2: ก็มีการออกมาพูดเรื่องวิพากษ์วิจารณ
1: ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องประเทศจอร์เจียในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ว่าจริงๆภาพรวมของประเทศเนี่ยเราจะเหมารวมไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าคือบางท่านก็คือเท่าที่เราเห็นในสื่อโซเชียลเนาะบางท่านก็ออกมาพูดว่าปลอดภัยไม่มีอะไรแต่สำหรับบางท่านที่ไปแล้วไปเจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็ออกมาพูดในเรื่องว่าไปแล้วมันไม่แบบปลอดภัยมีขโมยขโจรนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาไปประสบเหตุที่ไม่ดีอันนี้ก็คือ
1: แล้วแต่ความเห็น
2: ถูกต้องค่ะ
1: บ้านเราก็มีไม่ได้ว่า
2: ใช่
1: บ้านเราก็มีขโมยขโจรอยู่
2: เพราะว่าเราขนาดเราเองเรายังรู้สึกเลยว่าอย่าเหมารว
1: ม
2: ว่าเป็นทั้งประเทศมันเป็นแต่ละจุดแต่ละคนที่จะเจอนะคะคนดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีเหตุจะเกิดกับใครอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูความจริงนะข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นจากทางหน่วยงานราชการที่จะออกมาพูดถึงนะคะส่วนทางด้านตำรวจบ้านเรานะคะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ท่านก็ออกมาพูดในส่วนของกระบวนการพิสูจน์ต่างๆในการคลี่คลายคดีนะคะเนื่องจากว่ามันมีประเด็นของมาตรา115ของประเทศจอร์เจียที่มีการพูดถึงในสื่อโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะโดยท่านพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยท่านบอกว่าการตรวจพิสูจน์ในกระบวนการทางเคมีการตรวจพิสูจน์สารบางตัวหรือการตรวจพิสูจน์บางประเภทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเก็บตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเยื่อหรือตัวอย่างอื่นๆที่อยู่ในอวัยวะต่างๆมันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยคือบางอวัยวะตรวจตอนนี้ไม่ได้หรือตรวจหลังจากนี้เลยไปแล้วก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งการตรวจพิสูจน์มันมีหลายองค์ประกอบในการตรวจค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสารบางตัวอาจจะอยู่ในร่างกายได้ระยะเวลาหนึ่งแต่จากการพบศพหรือว่าการชันสูตรพิศพเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ นะคะคงจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการชันสูตรพลิกศพการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆหรือสถานที่เกิดเหตุค่ะว่ามีพยานหลักฐานอื่นวัตถุพยานหลักฐานอื่นอยู่ในสถานที่เกิดเหตุหรือไม่ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการสนทนานะคะประกอบกับข้อมูลการเดินทางที่พักหรือพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลอื่นๆที่พบเห็นน้องเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องรอการดำเนินการเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงกับสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนค่ะโดยข้อมูลที่เป็นทางการจากทางจอร์เจียนะคะก็คือต้องรอข้อมูลที่เป็นทางการจากจอร์เจียก่อนซึ่งต้องให้เวลาในการดำเนินการตามกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยมาดูประเด็นที่มันเป็นประเด็นนะคะประเด็นมาตรา115ของประเทศจอร์เจียที่ระบุว่าการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากการทำร้ายตัวเองหรือฆาตกรรมซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนไม่สบายใจนะส่วนตัวเนี่ยท่านโฆษกท่านมองว่ามันเป็นเพียงกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการสอบสวนค่ะไม่ใช่ข้อสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามีผู้กระทำให้ตายยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยกรณีพบศพตำรวจจะดำเนินการในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งทำให้ตายหรือสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรเพียงแค่เป็นกฎหมายในการเทียบกรอบการสอบสวนเพื่อที่จะหาพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายเพื่อจะหาสาเหตุการตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา115ก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเปิดโอ กาสให้ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศจอร์เจียได้ดำเนินการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะสำหรับการสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยได้รับทราบข้อมูลการหายตัวไปจึงมีการประสานกับอินเตอร์โพลนะคะหรือว่าตำรวจสากลที่ประเทศจอร์เจียซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องรอการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะแต่ในเรื่องของการประสานงานหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะของประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการอยู่แล้วอย่างที่คุณโดนัทได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลจะมีการประสานผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศก็ดีหรือว่าทางอินเตอร์โพลก็ดีนะคะก็จะประสานกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว
1: ครับตรงนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการตัดทุกสมมติฐานในการเสียชีวิตของทางคุณฮารุณนะครับทางตำรวจไทยก็จะมีการประสานกับทางอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลนะครับที่อยู่ในฝั่งของจอร์เจียต่อไปในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่มาดูแลนะครับในเรื่องของการคุ้มครองนะครับที่ทางคุณฮารุณก็ได้ทำไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการเป็นครีเอเตอร์ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจำเป็นนะ
2: ต้องมี
1: ในเรื่องของการทำประกันภัยไว้นะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันก็จะได้รับเงินตรงนี้มาในเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ครับรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบของทางคปภ.นะครับมีการกล่าวออกมานะครับว่าทางคุณฮารุณเนี่ยมีการทำประกันอุบัติเหตุเดินทางไว้1ฉบับนะครับเป็นการเดินทางที่อาจจะยาวกว่าทริปนี้นะครับซึ่งทริปจอร์เจียเนี่ยคุ้มครองอยู่แน่น
2: อ
1: นนะครับทุนประกันเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาทครับหลักการคือคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการฆาตกรรมอันนี้คุ้มครองด้วยนะครับก็กรณีการเป็นโรคประจำตัวหรือว่าในส่วนของการเป็นโรคอื่นๆเนี่ยกรมธรรม์ไม่ได้คุ้มครองนะครับกรณีเป็นโรคประจำตัวก็จะต้องมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสียชีวิตทุกกรณีนะครับส่วนจะเคลมได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยก็ต้องมีใบมรณบัตรหรือว่าใบความเห็นของแพทย์หรือว่าใบนิติเวชที่นำมาประกอบการยื่นเคลมประกันนะครับซึ่งขณะนี้รอแค่ทางเอกสารเท่านั้นถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราคิดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการมายื่นได้นะครับแล้วก็พอยื่นเนี่ยก็พร้อมที่จะจ่ายทันทีนะครับตรงนี้ทางในส่วนของการถ้าเกิดว่าเป็นการไหลตายคืออยู่ดีหลับไปแล้วก็เสียชีวิตไป
2: ก็จะไม่เข้าเกณฑ์
1: ไม่เข้าเกณฑ์ถือว่าเป็นโรคนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาชันสูตรซ้ำว่าเป็นปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการไหลจริงๆไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ตามมาจากตรงนี้นะครับทางคปภ.เนี่ยยืนยันว่ากรณีนี้จะต้องรับฟังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าการที่ไปทำในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีการเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทางคปภ.ยืนยันว่าสามารถที่จะมายื่นเคลมได้เลยนะครับพร้อมจ่ายให้เลย5ล้านบาทนะครับเพราะว่าการคุ้มครองของทุนประกันที่ทางคุณฮารุณเนี่ยมีการทำไว้เนี่ยก็คือ5ล้านบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเราทั้งหมดจะต้องมีการ
2: เขาต้องตรวจสอบแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นว่ามีเพื่อนของน้องฮารุณได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าออกโรงแรมหรือว่าการเดินทางเนี่ยมันจะมีการบันทึกไว้ตลอดเดี๋ยวเขาก็ต้องไปดูแหละว่าตัวกล้องที่น้องเขาจะพกไปตลอดเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรไหมหรือว่ากล้องวงจรปิดของโรงแรมนะบันทึกการเข้าออกมีอะไรผิดปกติไหมหรือใดๆเพราะว่าเวลาถึงน้องจะไปแบ็คแพ็คคนเดียวนะ
1: ค
2: ือเขาจะไม่ค่อยขาดการติดต่
1: อ
2: กับเพื่อนหรือว่ากับทางบ้านนะคะอันนี้ก็มันก็มีมันระถึงเป็นเหตุให้คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรอให้ทางการของจอร์เจียเนี่ยได้มีการตรวจพิสูจน์เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้กับทางประเทศไทย
1: นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับตอนนี้มีการประสานงานนะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วก็ในส่วนของทางฝั่งตำรวจก็มีการติดตามเรื่องราวของคดีอยู่นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็คาดเดากันไปต่างๆนั่นเอง
2: ใช่ค่ะเพราะว่าน้องเป็นที่น่าสนใจด้วย
1: ใช่นะครับมีผู้ติดตามเยอะด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าเพิ่งไปสรุปใจความเอาเองนะครับฟังจากทางการนะครับจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยครับ
2: ใช่อย่าเพิ่งแชร์กันไปก่อนนะบางทีมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกอ่ะแล้วแชร์ออกไปแล้วจะเอานำกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ การแชร์บางข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางทีเราต้องเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันจะยังคงอยู่ถาวรแล้วก็อาจจะไปกระทบจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะไปติดตามมาตรการใหม่ๆกันบ้างนะคะในเรื่องของใบสั่งดูซิว่าคุณมีใบสั่งอยู่ในระบบหรือไม่คุณมีไหม
1: คือหลังจากเนี้ยถ้านับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
2: ค่ะ
1: จะถือว่าคุณจะมีข้อผูกโยงกับกฎหมายใหม
2: ่
1: มาตรการใหม
2: ่
1: แต่ว่าก่อนหน้าก่อนหน้านี
2: ้ตัดทิ้งเหรอ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วใครที่มีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยควรจะชำระ
2: ควรชำระค่ะดิฉันชำระตลอดเลย
1: ผมก็ชำระตลอดเลย
2: เพราะเดี๋ยวนี้มาที่บ้านไงเดี๋ยวนี้ใบสั่งมาที่บ้านปั๊บแล้วก็สะดวกสบายก็คือว่าคุณสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ชำระ
1: สบายในการจ่าย แต่ว่าหลังจากนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการจับมือ
2: ร่วมมือกัน
1: ครับกับทางกรมการขนส่งทางบกครับ
2: ใช่มันเป็นการยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลมันจะมีการเชื่อมโยงนะมันจะถูกเชื่อมโยงไปที่กรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีนะอ่ะสิ่งที่ต้องรู้คุณต้องรู้อะไรบ้าง
1: ครับ
2: พรุ่งนี
1: ้
2: 1สิงหาคม
1: เริ
2: ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่นะจ๊ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลนั้นจะส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกทันทีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการต่อภาษีคือเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าไม่ชำระจะต่อภาษีไม่ได้เขาบอกว่าต่อภาษีได้นะแต่หากมีใบสั่งค้างชำระจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันยังไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีป้ายแสดงการเสียภาษีก็คือป้ายวงกลมเมื่อก่อนมันเป็นป้ายวงกลมค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วเปลี่ยนแล้วนะคะ
1: จริงๆแล้วครั้งนี้คือไม่ได้มีการจะไม่ให้ต่อ
2: คือต่อได้แต่คุณจะได้แค่ใบเป็นเอกสารชั่วคราวคุณจะไม่ได้ตัวจริงอ่ะไอ้ตัวป้ายวงกลมไปติดหน้ารถคุณมันก็จะรู้ว่าคุณยังชำระไม่ครบคุณยังชำระไม่หมดนะคะ
1: ค
2: ือจะคุณจะได้ฉบับจริงก็ต่อเมื่อคุณชำระค่าปรับครบแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังปล่อยให้เอกสารชั่วคราวตัวนี้เนี่ยหมดอายุแล้วยังไม่ดำเนินการไปจ่ายค่าปรับให้ครบเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายนะจ๊ะนะเหมือนคุณไม่ได้เสียภาษีอ่ะนะคะซึ่งระบบใหม่จะช่วยให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสนะคะก
1: ็
2: คือตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนได้นะคุณก็ดูให้ดีแล้วกันว่าคุณมีไหมใบส่งใบสั่งนะคะตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าคือจะมีข้อมูลเลยว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งออกใบสั่งให้คุณนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบในเรื่องของการชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งขีดเส้นใต้รอยเส้นนะคะว่ามาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังมีผลบังคับใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไป
1: ครับแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดี เพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณก็จะเป็น
2: มันก็จะคา
1: ตาบาดในใจ
2: ใช่มันจะรู้สึกขับรถแล้วมัน
1: เออมันเหมือนเรามีมันยังมีอะไรค้างคาอยู่
2: มีอะไรค้างคาเพราะฉะนั้นไปชำระซะเถอะนะคะ
1: ครับ
2: นะคะให้มันเรียบร้อยนะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคร
2: ับได้ค่ะ
1: ช่วงหน้าติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะ โหลดเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยในพื้นที่ของชายแดนใต้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของชายแดนใต้เนี่ยมีผลไม้เยอะเหมือนกันนะครับ
2: ใช่อร่อยๆทั้งนั้นเลยด
1: ิ
2: ฉันชอบ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยนะครับกับสถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็การบริหารจัดการผลผลิตรวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณลัดดาวันจันทิศเกษตรจังหวัดนราธิวาสนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
9: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ช่วยอัปเดตภาพรวมสถานการณ์ผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในปีนี้ค่ะว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงแล้วก็คาดการปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดทั้งหมดเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
9: ค่ะก็ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นแหล่งผลิตผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้นะคะโดยที่มีเศรษฐกิจหลักๆ ก็มีทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองนะคะเป็นพืชหลักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะก็ในภาพรวมณตอนนี้นะคะผลไม้ทุกชนิดเนี่ยมีการออกผลผลิตเนี่ยเกินกว่าปีที่แล้วนะคะปี2069เนี่ยมากกว่าถึง 30% ของปี68นะคะก็ในส่วนของทุเรียนค่ะมีผลผลิตอยู่ที่จำนวน 17,400 ตันนะคะ4ตันค่ะตั้งแต่ก็จะออกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2169นะคะจะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยค่ะก็คิดว่าจะออกในห่วงเดือนของสิงหาคมประมาณ 49% นะคะในส่วนของมังคุดค่ะผลผลิตรวมนะตอนนี้ก็ 14,81 ตันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะที่จะออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็จะออกถึงในห่วงของเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะก็มากถึง 44% นะคะในส่วนของเงาะผลผลิตรวมเนี่ยจำนวน 4,877 ตันค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะ ก็จะออกยาวนิดนึงค่ะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะก็คิดเป็นร้อยละ 69.70 นะคะสำหรับรองกองผลผลิตรวมที่คาดว่าจะออกในจำนวน 6,640 ตันค่ะก็จะเริ่มออกเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ถึงเดือนตุลาคมค่ะยาวนิดนึงเนื่องจากว่าออกหลายรุ่น3รุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็ออกมากที่สุดก็ในห้วงของเดือนกันยายนค่ะก็คิดเป็นร้อยละ64นะคะของผลผลิตทั้งหมดค่ะ
1: ครับอย่างทุเรียนบางนาราเป็นสินค้า GI นะครับที่อยู่ในพื้นที่ของทางฝั่งนราธิวาสตรงนี้มีการเปิดกิจกรรมตัดทุเรียนมีแต่แรกนะมีการเปิดไปตรงนี้ท่านเกษตรครับอยากทราบว่ารายละเอียดและก็วัตถุประสงค์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
9: ค่ะสำหรับการมันเป็นงานประชาสัมพันธ์นะคะของทุเรียนบางนาราซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นะคะเราก็จะเน้นหนักในงานเนี่ยจะสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์และความเชื่อถือรวมถึงในส่วนของคุณภาพและความปลอดภัยของผลทุเรียนและของเรานะคะที่จัดในมิตรแรกค่ะเพื่อที่จะส่งไปสู่มูลค่าเพิ่มของสินค้านะคะโดยที่เราตั้งใจที่จะสร้างการรับรู้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ก็คือคำว่าทุเรียนบางนาราจีไอนะคะซ
1: ึ่
9: งเป็นทุเรียนสายแร่ทองคำแห่งนราธิวาสนะคะก็คือสตอรี่ของมันเป็นการที่พื้นที่ปลูกสภาพดินน้ำและภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนบางนาราเราจะเน้นในเรื่องของตราสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะ
2: ครับ
9: ซึ่งทุเรียนสายแร่ทองคำที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้คือเวลาเรียกถึงทุเรียนบางนาราซ
1: ึ่
9: งเราจด GI เนี่ยใช้ชื่อคำว่าทุเรียนบางนาราแต่ในสตอรี่เนี่ยมันเป็นในเรื่องราวของทุเรียนสายแร่ทองคำค่ะซึ่งสื่อถึงแหล่งผลิตที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะ
1: ครับ
9: โดยที่ต้นกำเนิดจากอำเภอสุขิรินทร์ที่มีสายแร่ทองคำไหลผ่านทั้ง9อำเภอของจังหวัดนราธิวาสสู่แม่น้ำสายบุรีก็จะเป็นการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
9: ที่เน้นหนักไปในเรื่องของสายน้ำของสายแร่ทองคำนะคะสำหรับสื่อสารจุดเด่นของสินค้าที่เราต้องการสื่อให้กับทางประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบนะคะก็คือในเรื่องของคุณลักษณะที่มีเปลือกบาง
2: ละ
9: เอียดเนื้อสีทองละเอียดกลิ่นหอมนุ่มนะคะรสชาติหวานมันกลมกล่อมผลผลิตผ่านมาตรฐานของแล้วก็ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ของ GAP นะคะ
1: คอัน
9: นี้ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนที่เราต้องการการประชาสัมพันธ์ในเรื่องผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆก็มีการถ่ายทอดในเรื่องราวต่างๆมีการทำวิดีโอทำอะไรส่งสื่อหลายๆหน่วยงานที่ช่วยกันทำนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลทุเรียนบางนารามิตรแรกเนี่ยค่ะก
1: ็
9: จัดขึ้นโดยที่เรามีการประกาศเปิดฤดูการผลิตและก็จำหน่ายทุเรียนบางนาราอย่างเป็นทางการน่ะนะคะแล้วก็มีการตัดทุเรียนมิตรแรกจากสวนต้นแบบนะคะก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะเป็นประธานในการเปิดมิตรแรกให้เรานะคะโดยที่ไปที่สวนต้นแบบของนายนิโรธศรีสุวรรณค่ะเป็นเกษตรกรต้นแบบอำเภอแหวงค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์ถึงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการในเรื่องของโรงเรียนเกษตรกรทุเรียนนะคะทุกกระบวนการทุกขั้นตอนว่าถ้าเกษตรกรจะทำทุเรียนคุณภาพเนี่ยเราต้องดำเนินการเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินอย่างไรการดูแลในเรื่องของศัตรูพืชอย่างไรค่ะจนถึงในเรื่องของการตลาดการแปรรูปนะคะรวมถึงในวันนั้นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเช่นโดรนมาให้เกษตรกรได้ดูนะคะว่าการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องดำเนินการแบบไหนนะคะมีการบริการ กล่องฟรีแล้วก็ส่งฟรีของกรมการค้าภายในซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับทางไปรษณีย์ของนราธิวาสนะคะไปให้บริการณจุดที่สวนตรงนั้นด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยในการบริการกล่องฟรีแล้วก็ส่งไปรษณีย์ก็ยังบริการอยู่ณตอนนี้นะคะสามารถรับกล่องได้ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งที่ไปรษณีย์นราธิวาสทุกสาขาได้เลยค่ะก็ในนอกจากนั้นเรายังมีการเชิญชวนผู้ซื้อผู้ประกอบการมาพบกันนะคะโดยที่มีสื่อมวลชนและก็ประชาชนมาร่วมกันชิมชมแล้วก็เลือกซื้อผลผลิตค่
2: ะ
9: ในงานค่ะสำหรับ
2: ค่ะเชิญค่ะ
9: สำหรับกิจกรรมอื่นๆนะคะในการประชาสัมพันธ์ในของทุเรียนบางนาราเนี่ยก็คือในเทศกาลไว้ผลผลไม้และของดีชายแดนใต้ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะที่ห้างหาดใหญ่วิลเลจนะคะ
1: คร
9: ับแล้วก็อีกงานที่เป็นประจำทุกปีก็คืองานวันลงกงปี2169ค่ะครั้งที่49ระหว่างเราจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2568นะคะเอ้ย69ค่ะ
2: ก
9: ็หน้าสวนสาธารณะของเทศบาลนราธิวาสค่ะ
2: ค่ะก็คือว่ากิจกรรมทุเรียนมีดแรกเนี่ยวันที่7ถึง9สิงหาอย่างนี้เหรอคะท่านเกษตรคะ
9: มีดแรกจัดไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
9: เพราะว่าการที่กำหนดมีดแรกเนี่ยก็เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างการรับรู้ตราสินค้าของทุเรียนบางนาราDI นะคะ
2: ก
9: ็คือทุเรียนสายแร่ทองคำของเราเนี่ย
2: ค่ะ
9: ให้เป็นที่รู้จักวงกว้างแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าทุเรียนบางนาราเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างไรนะ
2: คะ
9: สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับมาแหล่งผลิตของเราได้นะ
2: คะ
9: รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางเกษตรกรด้วยนะคะ
2: ค่ะ
9: เพราะว่าในวันนั้นเราก็มีให้เกษตรกรมาเปิดตลาดขายแล้วก็ส่งกับไปรษณีย์ได้เลยค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP นะ
2: คะ
9: เพื่อรักษาสินค้าตรงนี้ค่ะอีกอันก็คือเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนและยกระดับคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดค่ะ
2: ค่ะ
9: ก็จะมีการตรวจเนื้อแห้งของแป้งอ่ะของแป้งของทุเรียนนะคะ
2: ค่ะทีนี้ในเรื่องของด้านการบริหารจัดการตลาดล่ะคะท่านคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่าทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดโรงรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะอยากจะให้ท่านพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือนี้หน่อยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยการรองรับคุณภาพเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่ตลาดต่างประเทศค่ะ
9: ค่ะก็นราธิวาสเรานะคะโดยการนำของทางท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยำเย็นนะคะก็ได้มีการดูแลการความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะคะในการที่เปิดลงรับซื้อทุเรียนบางนาราปิดตู้ที่นราธิวาสนะคะก็คือเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็ในส่วนนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญนะคะที่ขับเคลื่อนและเพื่อยกระดับของห่วงโซ่อุปทานทุเรียนนะคะนอกจากที่เกษตรผลิตแล้วเนี่ยยังมีทีมนะคะทางผู้ว่าเนี่ยเราตั้งทีมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีสองมีชุดใหญ่ก็คือด้านเศรษฐกิจแล้วก็ชุดเล็กเนี่ยจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจด้านการผลิตก็จะมีทางเกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการนะคะทางผู้ว่าราชการที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจคือท่านรองผู้ว่าชาคริตเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่เป็นประธานด้านการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านการตลาดก็พาณิชย์จังหวัดจะเป็นเลขาในการขับเคลื่อนงานซึ่งก็ทางเกษตรก็ร่วมทั้งสองคณะนะคะแต่ว่ารับผิดชอบต่างกันในเรื่องของการผลิตและก็การตลาดโดยที่รายละเอียดของมาตรฐานเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นเลยเรามีการที่ให้ทางเกษตรกรเนี่ยค่ะสร้างการรับรู้แล้วก็พยายามพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ผลิตขนาดของผลทุเรียนที่ตามที่ตลาดส่งออกต้องการนะคะก็คือขนาด 2กิโลถึง4กิโลต่อแล้วก็มีภูเต็มทั้ง4ถึง5ภูของผลทุเรียนนะคะซึ่งต้องไม่มีศัตรูพืชแล้วก็หนอนเจาะเมล็ดนะคะอันนี้สำคัญค่ะแล้วก็ในส่วนของแปลงทุเรียนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า GAP นะคะโรงคัดบรรจุเนี่ยต้องได้รับ GMP ซึ่งของเราได้มาตรฐานตามนั้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีมกส9070นะคะที่ทางด่านกรมวิชาการเนี่ยเป็นผู้ให้มาตรฐานตรงนี้แล้วก็ควบคุมดูแลอยู่นะคะก็จะมีเป็นการรวบรวมและโรงคัดบรรจุทุเรียนต้องไปบัตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ค่ะก็ในเรื่องของหลักปฏิบัติตรวจรับเนี่ยก็กรมวิชาการก็เน้นหนักในเรื่องนี้ในเรื่องของระบบการตรวจรับการคัดแยกนะคะการบันทึกข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับของทุเรียนทุกล็อตค่ะก
1: ็
9: จะมีเลขก่อนส่งเราก็จะมีตราที่ติดไปที่กล่องทุกใบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นในล็อตนั้นเนี่ยก็จะต้องส่งกลับแต่ของนราธิวาสเราเนี่ยที่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในรอบนี้ที่ส่งไปหลายล็อตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการตีกลับมานะคะในเรื่องของจากต้นทางนะคะจากปลายทางนะคะ
2: ค่ะ
1: สำหรับ
9: มาตรการที่เราคุ้มเข้มก็คือในเรื่องของการกรองชั้น4ชั้นนะคะ96ชั่วโมงค่ะก็คือชั้นที่1เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนเก็บเกี่ยว7วันนะคะแล้วก็ตัดแล้วเนี่ยเราต้องชั้นที่2คือตัดแล้วเราต้องกักรอไว้เนี่ยในสวนก่อนนะคะ24ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะถึงมาที่ลงนะคะเมื่อลงมาถึงที่ลงแล้วเนี่ยชั้นที่3ก็คือตรวจรับกักรอแล้วก็คัดกรองอีก72ชั่วโมงนะคะโดยที่ดูในเรื่องของศัตรูพืชอย่างเช่นราอย่างเช่นหนอนเจาะเมล็ดอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าว่า7รวมทั้งหมด96ชั่วโมงเนี่ยก็จะทางถ้ามีหนอนเจาะเนี่ยมันก็จะออกมานะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ไปถึงสหรัฐที่จีนแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดในเรื่องของหนอนเจาะแล้วก็เชื้อรานะคะ
2: มี
9: การตรวจในระหว่างที่ถึงลงแล้วนะคะนอกจากเราตรวจที่สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆแล้วก็ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรแล้วเนี่ยเรามีบริการแต่ละจุดอยู่นะคะทั้งหมด8จุดด้วยกันค่ะในการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งแต่สำหรับที่ลงเราก็ต้องมีการตรวจเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันในส่วนของน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนนะคะก็ถ้าเป็นหมอนทองต้องไม่น้อยกว่า32%นะคะน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนค่ะอีกอันก็เราจะเน้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุนะคะเพื่อการส่งออกจีนเนี่ยก็จะเป็นโรงที่ส่งออกไปจีนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานศุลกากรของจีนตามกำหนดนะคะ
1: ครับครับก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับการเปิดโรงรับซื้อทุเรียนของทางฝั่งนราธิวาสนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ฟังประชาชนกันหน่อยครับเชิญชวนมาซื้อขายนะครับมาร่วมจับจ่ายใช้สอยกับสำหรับผลไม้สำหรับเกษตรกรชาวจังหวัดนราธิวาสครับ
9: ค่ะก็ในส่วนของความร่วมมือนะคะก็อยากจะขอให้ทางทุกท่านผู้บริโภคไม่ว่าจะในส่วนของจังหวัดนราธิวาสหรือต่างจังหวัดอื่นๆนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนและอุดหนุนผลไม้คุณภาพของจังหวัดนราธิวาสนะคะ

0: ชิมกันนะคะสำหรับลงกงนะคะก็เป็นผลไม้อัตลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อีกตัวนึงก็คือเราใช้ชื่อคำว่าลงกงนราธิวาสนะคะก็ในส่วนของการรสชาติก็หวานมีต้องเป็นหัวจีบหวานหอมจะมีเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ของทางลงกงนราธิวาสอยู่แล้วถ้าใครได้ชิมนะคะก็จะติดใจในส่วนของลงกงนราธิวาสนะคะสำหรับการเลือกซื้อผลไม้ในท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่เพียงแต่ได้ลิ้มรสความอร่อยนะคะยังสามารถช่วยชาวเกษตรกรชาวนราธิวาสโดยตรงเพื่อที่จะให้เขามีรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้เกษตรกรเรามีขวัญและกำลังใจอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะให้พวกเราได้ผลิตได้มาตรฐานให้ตามที่ตลาดต้องการต่อไปนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณรัตวรรณจันทิศนะคะเกษตรจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เจาะลึกนะว่าทางนราธิวาสมีการบริหารจัดการในเรื่องของผลไม้อย่างไรโดยเฉพาะทุเรียนนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของฝั่งนราธิวาส
1: ดิฉันอยากทานเลยค่ะมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยควรทานมังคุดค่ะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยของร้
2: อ
1: นมังคุดเนี่ยของเย
2: ็นมาดับ
1: ดิฉันอยากไปซื้อเลยนะแล้วถือว่าเป็นสินค้า GI ด้วยใช่ไหมคะนะก็ถือว่า
2: น่าสนใจ
1: มันมีความการันตีว่าอร่อยแน่นะสายแร่ทองคำ
2: ถูกต้องนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดนราธิวาสนะครับใครที่ไปก็ไปร่วมซื้อ
1: ซื้อกันได้ซื้อมาฝากเราก็ได
2: ้นะครับ
1: เราไม่ติด
2: วิทยุแห่งประเทศไทย
1: วิทยุแห่งประเทศไทยเขียนหน้ากล่องมาส่งมาถึงแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้ท่านเกษตรจังหวัดท่านบอกว่ากล่องฟรีไปรับกล่องได้ที่พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสนะคะที่จะสำหรับใส่
2: บรรจุภัณฑ์
1: บรรจุใส่ผลไม้นะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ท่านก็ส่งมาที่ไปรษณีย์จากไปรษณีย์นราธิวาสส่งตรงมาที่วิทยุแห่งประเทศไทยได้เลย
2: คุณบอกรายละเอียดขนาดนี้หรอคุณสันพร
1: นั่นแหละเผื่อจะเสียงนี้จะไปถึง
2: นะครับขอบคุณมากๆด้วยนะครับสำหรับท่านเกษตรจังหวัดนราธิวาสวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับไปอัปเดตกันหน่อยครับคุณสันพรครับก
1: ับ
2: ประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เป็นยังไงบ้างเน
2: าะไปอัปเดตกันหน่อยสำหรับบัตรสวัสดิการ
1: มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
2: ถูกต้องนะครับตอนนี้มีผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วกว่า 200,000 รายนะครับกับกรณีการอุทธรณ์ปมรถเก่านะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ดำเนินการอยู่นะครับในการทบทวนสิทธิ์แล้วก็จะคืนสิทธิ์ให้นะครับซึ่งวันนี้ครับ31กรกฎาคม2569คุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือในเรื่องของการถือครองยานพาหนะนะครับของทางโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตอนนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยได้รับคืนสิทธิ์จากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศกว่า214สาขานะครับและก็บริเวณในส่วนของศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ของทางกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังนะครับในการติดตามคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยตรงนี้นะครับประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการใดเพิ่มเติมเพื่อให้ความสะดวกและก็เป็นการลดภาระของประชาชนรวมถึงในเรื่องของการที่จะมีการลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อนด้วยนะครับยื่นไปแล้วก็คือจบรออย่างเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับโฆษกรัฐบาลบอกว่าสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์นะครับข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีกว่า 200,000 กับอีก 10,000 รายนะครับครอบคลุมยานพาหนะไปแล้วกว่า 370,000 คันนะครับเป็นจักรยานยนต์เนี่ย 310,000
1: ค
2: ันรถยนต์อีก 64,000 คันนะครับแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆอีกประมาณกว่า 2,000 คันนะครับซึ่งจังหวัดที่ยื่นมากที่สุดเนี่ยที่โคราชนะครับนครราชสีมามาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และที่นราธิวาสนะครับจากกรณีของยานพาหนะที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยด้วยนะครับหรือว่ารถที่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำมากำหนดใหม่ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปด้วยทั้งนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะ เบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับก็ใครที่ยื่นทบทวนไปก็จะสามารถยื่นได้อีกนะครับ
1: ค่ะ
2: คือใครที่ยังไม่ได้ยื่นไปยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคม

0: คม2569ตอนแรกเดี๋ยวจะสิ้นสุดวันนี
1: ้
0: แต่ว่าครม.มีการอนุมัติเพิ่มเติมไปจนถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้า31สิงหาคมแล้วก็การได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเงื่อนไขของโครงการครับ
1: ค่ะก็นะก็ดูใครยื่นไปแล้วทบทวนไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วว่าตัวเองจะยังไงเข้าเกณฑ์อะไรตรงไหนไม่เข้าเกณฑ์อะไรตรงไหนหรือว่าจะต้องยื่นทบทวนอีก
0: เ
1: พราะว่าก็เห็นใจนะสำหรับใครที่
0: ระบบมันอาจจะมีการไม่สอดคล้องกันบ้าง ในช่วงแรกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพอรัฐบาลเห็นปัญหาต่างๆก็
1: แก้ไขนะ
0: แก้ไข
1: คือรัฐบาลนี้ดีอยู่ที่ว่ารู้ว่าตรงไหนผิดต้องแก้เนี่ยก็คือออกมายอมรับแล้วก็คือแก้ทันทีให้ทันท่วงทีนะคะไม่เขาเรียกอะไร
0: ไม่ปล่อยให้มันเป็นยาวนาน
1: ใช่ไม่ปล่อยให้เป็นปมนะก็แก้เลยว่าตรงนี้มันต้องแก้อันนี้มันผิดก็คือยอมรับแล้วก็แก้เพื่อให้ผลประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับแต่ในการ56นาทีเหลืออีกประมาณ4นาทีหน่อย
0: ๆ
1: นะคะก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้วันศุกร์นะคะไปติดตามฝนฟ้าอากาศกันนิดนึงคุณโดนัท
0: ครับ
1: เมื่อคืนฝนตกไหมที่บ้าน
0: โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อคืนผมนอนที่นี่
1: อ๋อนอนที่นี่
0: ใช่มาตั้งแต่6โมงครึ่ง
1: ค่ะ
0: ยาวไปจนถึงตีสองตีสามฝนยังไม่
1: ฟ้าผ่าเปียงๆด้วยนะเมื่อคืนนะนะคะฝนทั้งลมมาหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเห็นว่าก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะทั่วไทยฝนตกหนักนะทะเลน้ำทะเลเนี่ยคลื่นจะสูง2เมตรเลยทีเดียวเขาว่ากทม.มีฝน 70% แต่ 70% นั้นจะไปตรงไหนเดี๋ยวรู้กันนะคะตอนเย็นๆภาคเหนือเองเดี๋ยวนั้นมันจะมีกรุงเทพมหานครมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเอ๊ะเกือบทุกพื้นที่เลยนะ
0: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 70%
0: โอ้โห
1: จะมีแค่ภาคใต้อ่าวไทยเท่านั้นแหละแค่60
0: ครับ
1: แต่ไม่ต่าง70 60ไม่ต่างเลยนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาเตือนว
0: ่
1: า15จังหวัดถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันจะเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ15จังหวัดที่ว่านี้มีที่ไหนบ้างนะจะมีจังหวัดตากนะคะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองจังหวัดพังงาค่ะ15จังหวัดนี้ช่วงนี้ระมัดระวังก่อนระวังนิดนึงนะคะก็คือต้องแล้วก็เขาประกาศเนี่ยให้ระมัดระวังไปจนถึงวันที่1สิงหาเลยนะคะ
0: ก็ถึงวันพรุ่งนี้
1: ใช่ก็เฝ้าฟังกันให้ดีแล้วกันนะว่าในพื้นที่จังหวัดของตนเองเนี่ยมีอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็จะมีแจ้งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็อยากจะให้อาสาสมัครเครือข่ายต่างๆในทุกๆพื้นที่เฝ้าระวังการแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีนะและเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบค่ะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วนะคะก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีซะหน่
0: อ
1: ยจะได้หอบข้าวหอบของ
0: มีทันไว้นะครับจะได้เกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เตรียมตัวทัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทักทายแฟนรายการหน่อยครับคุณสันพรอีกไม่กี่นาทีเราจะ
1: ได้ค่ะมีใครบ้างวันนี้ใครมาแซวเราบ้างหรือว่ามีใครมาคอมเมนต์อะไรเราบ้าง
0: นะครับมีหลากหลายท่านนะครับคุณสมภพนะครับบอกว่าที่ตำบลสุรนารีที่อำเภอเมืองนครราชสีมาวันนี้ภาพเสียงชัดเจนครับ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณสมยงบอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็มีนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะครับรวมถึงพี่สุเทพนะครับบอกวันนี้แชร์ครับสว
1: ั
0: สดีน้องพึ่งมิ้วแล้วก็น้องโดนัทด้วยนะครับ
1: คุณบุไลบอกว่าฟังอยู่ที่ลพบุรีนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พี่พิสมัยบอกว่าแชร์ให้แล้วน้องพึ่งมิ้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็น้องโดนัทท
1: ี
0: มงานที่น่ารักทุกท่านติดตามตลอดเลย
1: ชอบตรงน่ารักนี่แหละ
0: นะครับอีกหลากหลายท่านครับคุณต้นน้ำปรมินนิรโสพ
1: ี่
0: อัชราคุณจันทิวานะครับอีกหลากหลายท่านอักหลากหลายคอมเมนต์พี่บางออนนะครับพี่ทองพูนทักทายกันเข้ามานะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี
1: ้โอ้โหไวจังเลยนะคะอ
0: ยากจะอ่านเยอะกว่านี
1: ้อยากจะอยู่กับผู้ฟังมาอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมง
0: เดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลกพร้อมทีมงานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
6: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดปราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส พิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
6: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
8: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
7: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
9: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: อยากจะลุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอี

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทระนองนะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับออกอากาศพร้อมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสปทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับ31กรกฎาคม2569เป็นวันศุกร์นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตกหนักมากๆเลยนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีปัญหาน้ำท่วมขังบางพื้นที่รวมถึงดินสไลด์ดินโคลนถล่มก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขับรถขับรานะครับยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังที่สำคัญนะครับติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับผมภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสมาดูที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับมาดูที่ฝั่งภาคใต้อันดามันกันบ้างนะครับวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับก็คือสรุปแล้วยังคงมีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าปลีกไทยนะครับจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันภายใต้ชื่อไทยช่วยไทยนะครับโลคอลโลคอสระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศนะครับเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับครั้งนี้จะลดราคาสูงสุดกว่า 60% และกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายภายในประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และสินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชห่วยในพื้นที่อีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบายไทยช่วยไทยพัฒน์64นะครับสำหรับสินค้าที่ร่วมโครงการประกอบไปด้วย17หมวดสินค้าได้แก่สินค้าบริโภค8หมวดข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับรวมถึงอาหารกระป๋องแล้วก็กาแฟนะครับแล้วก็มีสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันน้ำแปรงสีฟันนะครับรวมถึงน้ำยาล้างห้องน้ำล้างจานต่างๆนะครับดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและมีคุณภาพในราคาประหยัดที่ร้านค้าส่งปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านที่มีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสนับสนุนสินค้า SME สินค้าชุมชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: าวมาคุย
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่นะครับนายวงศพัฒน์วัชนะจำนงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลพระอารามหลวงวัดบางโทงนะครับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีนายวิรุฒเทพรัตการวงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับสำหรับพิธีในวันนี้ประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกคาถานะครับนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีก็เข้าประจำจุดเพื่อร่วมตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรนะครับจำนวน57รูปไปที่จังหวัดพังงาบ้างนะครับส่งเสริมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดโครงการส่งเสริมเขาหลักเซิร์ฟทาวกิจกรรมงานเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตลอดทั้งปีผ่านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับสากลโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลกระจายรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมของกลุ่มจังหวัดอันดามันภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปนะครับที่บริเวณเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยนะครับร่วมชมการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ณเวทีมวยชั่วคราวบริเวณปลายแหลมสะพานหินศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็รับชมการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.อย่าลืมนะครับคอมวยห้ามพลาดนะครับอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศนะครับร่วมประชันไอเดียการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทนต์2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับร่วมเข้าประกวดกิจกรรมระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทนต์เที่ยวระนองปุ๊บสุขปั๊บเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่มีใจรักการถ่ายภาพการผลิตสื่อดิจิทัลร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเสน่ห์ความงดงามและอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ๆนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสที่จังหวัดระนองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชนะนะครับรุ่นประชาชนจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติยศนะครับแล้วก็มีเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์อีกด้วยนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครช่องทางรับสมัครนะครับได้ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองและสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพบกับช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งหรือว่าโกหินนะครับจะมานำเสนอมาเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องเหมืองสร้างเมืองนะครับก็คือประวัติความเป็นมาของจังหวัดระนองนะครับว่า เมืองสร้างเมืองนั้นสามารถสร้างเมืองระนองได้แบบไหนอย่างไรนะครับขอเชิญไปชมรับฟังกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามซึ่งอยู่ภายในร้านตินคาเฟ่นะครับตำบลหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับในอดีตเคยเป็นนะครับที่ก่อตั้งของบริษัทชัยมิสตินจำกัดนะครับโดยเป็นบริษัทที่ขุดเหมืองแร่นั่นเองในพื้นที่ของจังหวัดระนองวันนี้นะครับเราอยู่กับผู้ที่นะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่ในสมัยนั้นก็คือคุณโกหยินนะครับผมสวัสดีครับโกหยินครับ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อน
1: ครับผมเชิญเลยครับผม
0: ชื่อศิวพรเกียรติตั้งอดีตเคยเป็นพนักงานของบริษัทไซมิติน
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้เหลืองไซมิตินได้หยุดกิจการลงไปแล้วก็เกษียณออกมาก็มาช่วยดูแลมาช่วยเป็นวิทยากร
1: ครับผม
0: สำหรับการที่นักท่องเที่ยวหรือคนอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองการเหมืองแร่ดีผมจะยังใช้เรียกผมนะได้มารับรู้เรื่องต่างๆก็จะมีโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ฟังเหมือนอย่างที่ทางสทของระนองมาวันนี้นะครับด้วยความยินดี
1: ครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเลยคือโกหยินเป็นคนพื้นที่ในตำบลหงาวนี่เลย
0: เออจริงๆแล้วผมเป็นคนในเมืองคือคนในเมืองจังหวัดระนองเนี่ยนะคนในตำบลของนิเวศก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่บริษัทไซมิตินเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2520
1: 220
0: ก็ประมาณสัก40กว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนั้นกลิ่นไอของไซมิตินมันอยู่ปลายๆแล้วนะ
1: ครับ
0: เป็นยุคปลายๆของไซมิตินแล้วนะก็ได้มีโอกาสเข้ามาซึมซับบรรยากาศในการทำเหมืองแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุด1ปีแรกที่เข้ามาเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นเสมียนอยู่บนเรือขุดอยู่1ปีก็ตอนเช้าต้องลงไปในเรือขุดเพื่อทำรายงานการเดินเรือการขุดแร่ต่างๆเนี่ยเพื่อส่งรายงานนั้นเนี่ยให้กับสำนักงานและหลังจากหมดหน้าที่ในการทำบันทึกรายงานต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้คุมแร่ซึ่งขุดได้แต่ละวันเนี่ยขึ้นมาส่งให้กับทางโรงแต่งแร่ของบริษัทนะ
1: ครับผม
0: หลังจากส่งแร่ถึงโรงแต่งแร่ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็คือหมดหน้าที่ในวันนั้นของเสมียนเรือขุดแล้วนะครับนี่คืองานปีแรกที่เข้ามาร่วมกับไซมิตินเข้าสู่ปีที่สองเนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในออฟฟิศคือสำนักงานของไซมิตินซึ่งอยู่ที่ในพื้นที่บริเวณนี้นะ
1: ครับผม
0: ก็มันทำงานเป็นเสมียนอยู่ในออฟฟิศตั้งแต่ปีที่2จนถึงปีสุดท้ายของที่ไซมิตินเหลืองไปนะครับคือประมาณ
1: กี่ปีครับหลังจากที่เข้ามา
0: ผมทำงานอยู่กับไซมิตินตั้งแต่ปี20เหมืองมาปิดแบบถาวรนะปิดแบบถาวรแล้วก็ปี2555หลังจากทางไซมิตินหรือแฟร์มอนต์สเตทเนี่ยได้ขายที่ดินแปลงนี้ให้กับคุณนันทนาตันติเวชเรืองเดชไปเนี่ยมันก็ปิดตำนานเหมืองของไซมิตินโดยสิ้นเชิงนะรวมระยะเวลาตั้งแต่ปี2454จนถึงพ.ศ. 250055เนี่ยก็ประมาณ101ปีจะถามว่าระนองทำไมมีการทำเหมืองแร่ดีบุกกันอย่างแพร่หลาย
1: ครับผม
0: นะครับมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะสมัยรัชกาลที่3ทำไมผมย้อนไปไกลอย่างนั้นเพราะสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมันมีจีนชาวจีนฮกเกี้ยน
1: ครับผม
0: นามว่าคอสุเจียงนะท่านก็ได้อพยพจากเมืองจีนผ่านเข้ามาทางปีนังเข้าสู่ภูเก็ตตอนหลังท่านเห็นลู่ทางในการประกอบธุรกิจในการทำการค้าของท่านนะท่านก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดระนองและทราบว่าในพื้นที่จังหวัดระนองเราเนี่ยมันมีแร่ดีบุกอยู่เยอะด้วยศักยภาพของสภาพของภูมิอากาศซึ่งมันเป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกและมีอากาศชื้นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยมันมีสายแร่ ซึ่งมันพาดผ่านจากประเทศพม่าเข้าสู่จังหวัดระนองไปจังหวัดพังงาไปจังหวัดภูเก็ตจนผ่านออกไปสู่ประเทศมาเลเซียจนถึงอินโดนีเซีย
1: ฝั่งอันดามันนี่เลาะมาเรื่อยๆ
0: ฝั่งภาคใต้ตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตจนออกมาเลเซียจนถึงอินโดนีเซียเนี่ยแร่ตัวนั้นคือแร่
1: ดีบุก
0: แต่รัชกาลที่3รัชกาลที่4จนถึงปลายรัชกาลที่5น่ะซึ่งพอสุเกียงท่านได้ทําเหมืองอยู่หลังจากท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อประมาณกลางนี้ตอนปลายของรัชกาลที่5เนี่ยนะแต่ช่วงระหว่างรอยต่อของปลายของท่านพอสุเกียงเนี่ยกับฝรั่งเนี่ยมันเริ่มปลายพอสุเกียงแล้วก็ฝรั่งมันก็เริ่มชาติตะวันตก
1: เริ่มเข้ามาประเทศไทย
0: เข้ามาเพราะฝรั่งเขาก็รู้ว่าในพื้นที่แถบอันดามันเนี่ยมันมีแร่ดีบุกเยอะใช่ไหมพอชื่นยกพ่อชุดเกียงท่านพ่อชุดเกียงแล้วส่วนใหญ่บุตรของท่านก็รับราชการเป็นส่วนใหญ่นะเป็นเจ้าพระยาเป็นผู้ว่าหัวเมืองของภาคใต้เนี่ยเกือบทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สืบสานในการทำเหลืองเนี่ยมันก็เลยไม่มีฝรั่งมันก็เลยเข้าพอเริ่มฝรั่งเข้ามาฝรั่งมันก็เอาเครื่องจักรซึ่งทันสมัยขึ้นใช่ไหมใช้กำลังคนน้อยลง
1: ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าไทย
0: เข้ามาแทนใช่ไหมแล้วผลผลิตที่ขุดมันก็ได้เยอะกว่าแต่นั่นแหละมันต้องแลกด้วยต้นทุนที่สูงเพราะการสร้างเรือขุดมาลำนึงเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เงินเล็กๆน้อยๆนะเพราะลำเรือขุดเนี่ยลักษณะของเรือขุดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบ้านกึ่งโรงงานซึ่งลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมเนี่ยลักษณะเหมือนบ้านกึ่งโรง
1: เคลื่อนที่ไปหาแร่ไปเรื่อย
0: เคลื่อนที่ไปหาแร่ใช่แต่การเคลื่อนที่ของเรือขุดเนี่ยเรือขุดเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์สำหรับขับเคลื่อนให้เรือขุดเดินไปเรือขุดเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยสายสลิง5เส้นมีสายหัว1เส้น
1: ครับ
0: สายข้างด้านขวา2เส้นมีหัวกับท้ายมีด้านซ้ายอีก2เส้นมีหัวกับท้ายรวมทั้งสิ้นมีสายสลิง5เส้น
1: ครับ
0: เวลาจะเคลื่อนไปข้างหน้าก็ดึงสายหัวให้ตึงไอตัวบักเก็ตน่ะไอตัวลูกกระเชอสำหรับขุดมันก็ขุดไปเรื่อยใช่มั้ยลักษณะการขุดของเรือขุดเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ดินก่อนพื้นที่มาจากไหนอ่ะก็มาจากทางบริษัทเนี่ยเขาไปขอสัมปทานจากรัฐ
1: สำรวจ
0: ไปขอสัมปทานรัฐก็ออกสัมปทานนี้เรียกว่าประธานบัตรเนี่ยให้แต่ละแปลงต้องมีการเมื่อสัมปทานตกมาถึงบริษัทอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปสำรวจในพื้นที่สัมปทานแปลงนั้นว่ามีความสมบูรณ์ของแหล่งแร่เนี่ยเยอะพอที่จะเปิดเหมืองได้หรือไม
1: ่
0: แต่ถ้ามีความสมบูรณ์เยอะพอเราก็ทำการเปิดเหมืองโดยการใช้เรือขุดเข้าไปในพื้นที่แปลงนั้นครับไซมิตินเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยเริ่มจากฝรั่งชาวอังกฤษชื่อมิสเตอร์เฮนรี่จอร์จสกอตท่านเป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวอังกฤษซึ่งท่านมีโอกาสได้เข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ.2439จนถึงพ.ศ.2450
1: ร้อยกว่าปีมาแล้ว
0: นั่นแหละท่านเข้ามารับราชการในร.5ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้ากรมโลหกิจ
1: ครับ
0: นะก็หลังจากท่านทำงานอยู่ประมาณสัก10ปีท่านก็ทรงทูลลาออกจากร.5ด้วยเหตุผลสั้นๆว่าท่านอยากทำเหมืองแต่ก่อนที่ท่านจะลาออก1ปีในปีพ.ศ.2449เนี่ยท่านก็ไปแอบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไซมิตินเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2449ที่ประเทศอังกฤษ
1: ครับ
0: หลังจากท่านลาออกแล้วท่านก็กลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มา
1: เริ่มก่อตั้งบริษัท
0: มิสเตอร์ไมล์แล้วก็ได้มีโอกาสจ้างมิสเตอร์ไมล์เนี่ยมิสเตอร์ไมล์คือใครมิสเตอร์ไมล์เนี่ยโทมัสไมล์เนี่ยก็คือเจ้าของบริษัททุงคาฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตเรือขุดลำแรกของโลกเราขุดแร่ลำแรกของโลกเนี่ยขึ้นมาก็ได้รู้จักเฮนรี่จอร์จสกอตเนี่ยเฮนรี่จอร์จสกอตก็ไปให้มิสเตอร์ไมล์เนี่ยท่านต่อเรือขุดให้ลำหนึ่งเรือขุดต่อเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2454
1: ครับ
0: ก็เริ่มนำมาขุดที่จังหวัดระนองเนี่ย
2: เริ่มที่ระนองที่แรก
0: 2 4 5 4ขุดเป็นลำแรกหลังจากนั้นถัดมาอีก2ปี2 4 5 6ก็ต่อลำที่2 2 4 5 7ก็ต่อลำที่3ขึ้นมารวมทั้งสิ้นในจังหวัดระนองขุดด้วยกันทั้งสิ้น3ลำขุดในพื้นที่ของตำบลหงาวตำบลบางลิ้นเป็นหลักนี่ก็คือประวัติสั้นๆของไซมิตินที่เริ่มก่อตั้งซึ่งจริงๆแล้วไซมิตินเนี่ยหลังจากเฮนรี่สกอตเข้ามาจัดตั้งบริษัทแล้วหลังจากนั้นมันก็ผ่านช่วงเวลาผ่านวิกฤตต่างๆมาเยอะไม่ว่าจะช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ช่วงมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นครั้งที่1ครั้งที่2นะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่จากไซมิตินหลังจากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทไปด้วย
2: ครับ
0: จากไซมิตินเนี่ย24จาก2449ซึ่งเป็นจดทะเบียนเป็นไซมิตินเนี่ยจนถึงพ.ศ. 2517เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็เปลี่ยนชื่อจากไซมิตินมาเป็นบริษัทเฟเบอร์เมอร์นีแต่ก็ยังขุดทำกิจการขุดแร่เหมือนเดิมเพียงแต่ไซมิตินเดิมอาจจะถือหุ้นน้อยลงมาแล้วก็กลุ่มเฟเบอร์เข้ามาถือเพิ่มขึ้นนะเยอะขึ้นซึ่งบริษัทไซมิตินเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาโดยการใช้เรือขุดแร่ในการขุดหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานๆนะจบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502นะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพ
2: ร
0: แล้วก็วกเข้าทางตำบลปากจันท
2: ร
0: ์แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไ
2: ธย
0: จปลซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจันท
2: ร
0: ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกาบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสู่หรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุดของบริษัทไซมิตินนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
2: ครับถ้าเป็นปัจจุบันค่า
0: ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่แถวไอ้เขาเรียกโกโบอ่ะ
2: นั่นอยู่ห้างโกโบ
0: ตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวๆนั้นแหละโกโบหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
2: อยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้น
0: นั่นแหละเป็นโกโบเป็นมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทตรงนั้นอ่ะอยู่ข้างหลังข้าง
2: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะ
0: มันก็อยู่ในถนนพัฒน์เกษมอยู่บริเวณนั้นแหละนะเพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ย
2: ครับ
0: เพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิตินและท่านเคยไปทำที่งานลำบางนอนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณสัก5-6ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นในหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
2: เรือยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้น
0: เรือยังอยู่มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมถึงบอกว่านั่นแหละมันอยู่แถวๆโกโบตรงนั้นน่ะก็คือเป็นเกตเล็กๆน้อยๆในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีซึ่งได้มีโอกาสประพาสหัวเมืองภาคใต้และก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือขุดของบริษัทไซมิติน
2: บริษัทไซมิตินเนี่ยเป็นบริษัทที่ขุดเหมืองแร่ดีบุกนะครับก็คือดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีเลยตั้งแต่นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยแล้วนำสิ่งใดบ้างที่เข้ามาสู่ในพื้นที่จังหวัดระนองบ้างครับผม
0: อันดับแรกก็คือสร้างเศรษฐกิจ
2: ครับ
0: นะ ให้สร้างเศรษฐกิจสมัยนั้นให้จังหวัดระนองมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องจากท่านคอสุเจียง
2: ครับผม
0: นะท่านยุคท่านคอสุเจียงท่านก็
2: มีความ
0: เจริญขึ้นมาแล้วนะจากที่เป็นป่ารกร้างท่านก็เริ่มของท่านมาพอสู่ปลายยุคของท่านสิ้นยุคของท่านก็เข้าสู่ยุคของฝรั่งฝรั่งเมื่อเข้ามาทำเหมืองอย่างที่ผมบอกก็มีการดึงแรงงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอังกฤษสัญชาติออสเตรเลียสัญชาติอินเดียนะ
2: จีนก็ม
0: ีจีนเนี่ยมันเขามีอยู่แล้วนะก็มาผสมผสานกันเนี่ยใช่ไหมมันก็สร้างเศรษฐกิจซึ่งมันดีอยู่แล้วมันก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงที่เห็นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนตำบลหนาวและตำบลบางลิ้นนะเพราะเรือขุดส่วนใหญ่แล้วจะขุดอยู่สองตำบลนี้ทำให้คนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลสองตำบลนี้ลืมตาอ้าปากได
2: ้
0: สามารถส่งลูกหลานเนี่ยเรียนหนังสือได้สูงสูงนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อัน
0: นี้คือเห็นได้ชัดนะเข้ามาสร้างอาชีพสร้างรายได้นะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นรวมถึงส่งผลให้เศรษฐกิจระดับจังหวัดเนี่ยมันดีขึ้นก็มาจากเหมืองแร่ดีบุกเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับ
2: นอกจากมีการงานทำเสร็จก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินการแต่งกายด้วยนะครับ
0: ใช่เมื่อมีการอพยพแรงงานเข้ามาเนี่ยแรงงานแต่ละเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยเขาก็นำวัฒนธรรมและก็ประเพณีต่างๆของเขาเข้ามาด้วยนะผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนี่ยมันก็เลยเกิดวัฒนธรรมผสมอ่ะเราเรียกว่า
2: เสื้อผ้าแต่งกาย
0: เราเรียกว่าผ้าหูวัฒนธรรมอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินนะศาสนา
2: ครับ
0: เอ๊ะมันเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกลายเป็นผ้าหูวัฒนธรรมการแต่งกายก็มีการแต่งกายแบบบ้าบ๋าย่าหยานะหรือเราเรียกภาษาทันสมัยเขาเรียกอะไรเพลานาการ นั่นแหละอาหารการกินก็มีอาหารแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานะมีอะไรยาวเย่มี
2: ก๊อกซิมบี
0: ้นะแต่แร่ดีบุกมันยังมีนะในใต้ดินนะ
2: เห็นว่าเราไม่ได้ขุดต่อเท่านั้นเอง
0: แต่มันอาจจะเหลือปริมาณซึ่งไม่มากพอที่จะให้เราเปิดเหมืองได
2: ้ครับ
0: แต่สำหรับถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยถือเลียงล่อนแร่เนี่ยเป็นล่อนในลำคลองเนี่ยวันนึงก็สามารถหาได้สักครึ่งกิโลหนึ่งกิโลเนี่ยมันก็เอามาเป็นค่ากับข้าวในครัวเรือนได้แล้วใช
2: ่
0: ไหม
2: ก็ถือว่าสมกับคำที่ว่าเหมือนข้างหลังที่เรานั่งอยู่ก็คือ
0: เมืองสร้างเมืองระนองก็มาจากดีบุกนั่นแหละ
2: ครับผม
0: เป็นตัวดึงให้จากทุกหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาในนี้เนี่ยใช่ไหม
2: ก็มีชื่อจังหวัดระนองเหมือนกันก็มาจาก
0: ระนองระนองเนี่ยตามประวัติเขาว่ามาจากคำว่าแร่นอง
2: ครับ
0: เพราะเดิมทีเขาตามที่เขาเล่าสืบต่อกันมาเขาบอกว่าไปที่ไหนก็ตามที่มันเป็นพื้นที่น้ำเวลาฝนตกแล้ว มันจะดำปื้นปื้นไปหมดคล้ายๆกับมีแร่นองอยู่ท
2: ั่วไปเยอะมากๆเลย
0: ใช่มันมากใช่ไหม มันก็เลยแร่นองแล้วเปลี่ยนกลายมาเป็นระนองในปัจจุบันก่อนเหมืองเยอะน้องๆอ่ะทั้งเหมืองสูบเหมืองฉีดเหมืองเรือขุดทุกหย่อมหญ้าแหละไปมีเถื่อนทั้งนั้นแหละขุดเหมืองเล็กเหมืองน้อยทำกันเป็นอาชีพหลักอ่ะ
2: อันนี้ละกันนะครับอยากให้โกยหลังกับวิธีการทำเหมืองแร่หรือว่าอยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามแห่งนี้นะครับสามารถประชาสัมพันธ์หรือว่าติดต่ออย่างไรบ้างนะครับและมาแล้วจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเชิญฝากท่านผู้ชมได้เลยครับผม
0: คือจริงๆแล้วระนองเราเนี่ยเริ่มเติบโตมาจากแร่นะเพราะฉะนั้นแร่ดีบุกของเราเนี่ยที่เรามีในจังหวัดระนองเนี่ยมันเหมือนกับทรัพย์สินนั้นมีค่าซึ่งสร้างจังหวัดระนองและสร้างบุคลากรต่างๆในจังหวัดระนองขึ้นมาเยอะสามารถดำรงความเป็นจังหวัดระนองความเจริญจนมาถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยก็จนสู่ลูกจนถึงสู่ยุคลูกหลานได้เนี่ยอันดับแรกเริ่มต้นก็คือดีบุกนั่นเองนะ พราะฉะนั้นตัวชนรุ่นหลังเนี่ยถ้าอยากจะศึกษาหรือหาความรู้เกี่ยวกับ อาชีพของบรรพชนของเราอะนะเราสามารถเนี่ยมาศึกษาหาความรู้ได้ที่ศูนย์มรดกสยามเนี่ยตราบที่ผมยังมีโอกาสนั่งเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยนะผมจะเล่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยให้ทุกท่านได้ฟังนะถึงแม้ว่าเป็นประสบการณ์ของผมเองเนี่ยก็ถือไปเป็นคนรุ่นใหม่ของคนระนองนะมันจะมีคนรุ่นเก่าจากผมซึ่งเขาสัมผัสกับความเป็นเหมืองแร่แท้ๆเนี่ยแต่ณวันนี้เขาไม่มีโอกาสมานั่งเล่าตรงนี้นะผมมีโอกาสมานั่งเล่าตรงนี้ด้วยกำลังวังชาที่มีอยู่เนี่ยก็อยากจะเล่าเป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับฟังสิ่งที่เยาวชนรุ่นหลังหรือประชาชนทั่วไปไม่ว่าคนจังหวัดระนองหรือคนต่างจังหวัดเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดระนองแล้วเนี่ยถ้าอยากซึมซับหรืออยากจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแร่ดีบุกนะก็ขอเชิญมารับฟังการบรรยายหรือว่าให้ผมเป็นวิทยากรได้ที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามหรือนะที่ติมคาเฟ่หรือติมรีสอร์ทตำบลเหงาจังหวัดระนองนะครับส่วนอีกแหล่งหนึ่งก็คือวัดบ้านเหงาวัดบ้านเหงาของเราเนี่ยมีพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดบ้านเหงาเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าพระประธานของวัดบ้านเหงาเราเนี่ยเราหล่อด้วยดีบุกทั้งองค์ถามว่าทำไมจึงต้องหล่อด้วยดีบุกคนรุ่นหลังนี่เขาอาจจะไม่ทราบนะแต่จุดประสงค์ประเด็นหลักของการหล่อของพระประธานของวัดบ้านเหงาที่หล่อด้วยดีบุกเนี่ยมีจุดประสงค์หลักเดียวก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเวลามากราบไหว้หลวงพ่อดีบุกเนี่ยได้รับและรำลึกถึงบรรพชนของคนจังหวัดระนองเพราะแร่ดีบุกเนี่ยคือสายน้ำแห่งชีวิตของจังหวัดระนองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแรงเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับคนในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าคนต่างจังหวัดทั่วไปเนี่ยสิ่งนั้นที่เราจะนำมาสร้างพระนี่มาหล่อพระเนี่ยมันคือดีบุกเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ต้องขีดเส้นใต้คำว่าเท่านั้นเลยน่าจะหล่อด้วยทองเหลืองก็ไม่ได้อันเหลือปูนก็ไม่เอามันจะต้องเป็นดีบุกเท่านั้นมันเลยเป็นที่มาที่ไปของหลวงพ่อดีบุกหรือพระติปุกะพุทธมหาสากยมุนีศรีละนังเป็นพระ

0: พื่อจะได้ทำให้เรื่องราวต่างๆของการทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดระนองเนี่ยมันไม่สูญหายหรือเลือนหายไปจากความรู้สึกของคนจังหวัดระนองและคนทั่วไปนะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้สวทระนองนะครับขอบคุณมากเลยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีรายการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันในการเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทีลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนะครับโดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุขสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีภริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอานิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรด

0: ก้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพระทหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพระทหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประโกนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นจะพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสาโยงและเสด็จไปทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ทรงทอดพระไตรในพระสงฆ์อีกเอ็ดรูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกจ่าเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระนั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรกัตติยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการบริสถานและตั้งแต่งภายในพระนั่งพระมารัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตรห้าชั้นบังแทรกฉัตรเจ็ดชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักตร์สงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศฐ์นั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศฐ์นั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1 ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นาทีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
0: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการ เราเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปัญระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
3: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
0: ครับ
3: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
0: ่ครับ
3: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา เอาไปครับมาชาในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
0: ครับ
3: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัตตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
0: ์ครับ
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
0: ้ครับ
3: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
0: ค
3: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะด
0: ัง
3: นั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
0: นะครับ
3: คราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื
0: ่
3: อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
0: ครับ
3: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
0: ้
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
0: ครับนะ

0: จนพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัชมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระตรีนาถพิลากัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอษานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัมปวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระชนเดินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนมรสการผ่านทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่รัตนาศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

Abi. ติยัมปีสังฆังตระนังกัจฉามิ

Tiyami. Tinadana Vedamani Tikapatam

0: ทีเดนะทุกขติญาณติทีเดนะโภคสัมปทาทีเดนะนิพพติญาณติตัตมาสีลัมมิโสทะเย
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็ถือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: น
2: ะสุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตุสัพพมังคลังนะ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: แต่นั้นจีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต
1: ่
2: อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพัตตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพัตตาหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือท่านสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายงจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี
1: ้ครับเมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: และเราจะเห็นได้อย่างนึงในการที่จูงพระผู้สายงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูกสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: ก็จะได้การเก็บพระพุทธาโยมที่ได้ลากไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอันเตเรและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปครับ
1: วาดิวาฮาปุระปะริปุเรนติสาวะลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปปัตติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะเมจโตสัพเพโพเรนโอตังปะปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถา

อาติเรกาวัตสตังชีวัตุอาติเรกาวัตสตังชีวัตุอาติเรกาวัตสตังชีวัตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุกขิโตโหตุนันเมนมหาราชาสัพพนมราชินีกิติกิจังกิติอัมมังกิติกาโปเทโยนิจังนันเมนมหาราชวรสะปันมณียาสหะโอวาทสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อนนะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราคือยถาสัพพีนั่นแหละนะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่ไอ้เป็นอายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตุนจดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษสำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนมนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อการจะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมัตติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสถาปกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะครับเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานนานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆครับ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทุกวัน
2: ใช่ครับ
1: จำนวนที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยว ครับอาจารย์จะอาจารย์แบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยก็คงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะในเรื่องในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมนมีความหมายที่เราคุ้นกันไปแล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตะอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้าง

0: อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระผู้สายโยนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
0: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
0: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็จะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
0: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
0: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณพินโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
0: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ ที่เรียกว่าพัดยศนะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานกันราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระอักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับถ้าท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
0: พัดรองในสมัยรัฐมีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: คือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันถ้าเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายไงอาจารย์
0: คือตรงนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านฟังครับหลังจากที่ผสม11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสายุและพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระดำเนินไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าละพระผู้สายโยเพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกนะครับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาณาและพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นก็ถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์สดับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิณทบครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปที่ยังอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อัติเรกวัสสตังชีวตุอัติเรกวัสสตังชีวตุอัติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธรรมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธรรมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมวสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระดังพิบัติรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังดุนๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาจะสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยนะครับสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดผ้าไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ นะครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชฐานเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: ทวายธรรมวิโนอุปาจิตวานิรุชันติเตสังภูปะสโมสุโค
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธโยคแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในครับเที่ยวที่สองครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการนำในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศิรินาถราชกัญญานีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจารทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับประกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สลับประกรณ์ในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ47รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์ราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เวรประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้าหมอกเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีทั้งพระราชวงศ์นะครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเข้าเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกรณ์ครับ

ังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอแล้วท่านพนักงานได้เก็บพระภูษาโยมยืนอย่างที่เดิม

0: ลับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมภายในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัฒน์วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวชในสังคมพุทธบ้านเรานะครับนั่นได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสายโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ทรงพระนาโปรดเจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อทรงทอดผ้าไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสุดของพระราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พระศักดิ์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วย
2: ครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียว
0: ครับ
2: ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วย
0: ครับ
2: ในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: ระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์จะสิ้นลงแล้วครับชมพนักงานก็จะได้เก็บพระผู้สายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำปูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องบอกว่าสถานะของพระปูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศิลป
0: ์ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ครับซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศิลป์เนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้าม ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าหน้างานได้เก็บพระผู้สายโยงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับดูหลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: วันตกของพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอๆคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหากัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริรัตน์ราชกัญญาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติครับ

0: พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์ตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยจะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธนะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสนัยนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันเนี้ยนะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าทำมัทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวด9ปริเชตเน้นทุ่นทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซ
0: ึ่
1: งบางทีการตัดก็เพราะว่ามาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซ
0: ึ่
1: งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในวัดเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

สวัสดีค่ะคุณพิรักษ์คะขอต้อนรับคุณพิรักษ์เข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์

0: หน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปายแล้วก็รายการลอยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปายก็มีเรื่องราวข่าวสารของกระทรวงพาณิชย์ค่ะลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ex local low cost ค่ะลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งร้านค้าปลีกท้องถิ่นค่ะ 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าส่งปลีกไทยค่ะได้จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราค่ะภายใต้ชื่อไทยช่วยไทย ex local low cost ค่ะในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2569 ค่ะณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนขยายโอกาสให้ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น

าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟและสินค้าอุปโภคบริโภค9หมวดนะคะได้แก่แชมพูและครีมนวดผมค่ะสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานและก็รวมไปถึงกระดาษทิชชู่ผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนค่ะและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะที่มีคุณภาพในราคาประหยัดค่ะณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านค่ะที่มีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสนับสนุนสินค้า SME ค่ะสินค้าชุมชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้ค่ะเรียกได้ว่านะคะงานนี้นะคะได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเลยนะคะนอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพให้พวกเราทุกคนแล้วนะคะยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สินค้าชุมชนด้วยล่ะค่ะและมากันที่ข่าวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่1สิงหาคมค่ะจะมีการเริ่มบังคับใช้มาตรการเข้มข้นค่ะซึ่งรัฐบาลจับมือกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระโดยหากใครไปต่อภาษีรถประจำปีนะคะแต่ยังมีใบสั่งค้างชำระอยู่นะคะจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงค่ะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนค่ะเพื่อเป็นการยกระดับวินัยจราจรและเป้าหมายลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลค่ะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570ค่ะได้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะให้เหลือ12คนนะคะต่อประชากร 100,000 คนค่ะและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติค่ะรัฐบาลค่ะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองค่ะหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่นะคะจะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับค่ะโดยระบบค่ะจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งนะคะประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะข้อมูลใบสั่งค้างชำระค่ะจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันค่ะนับจากวันที่ออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีค่ะแต่หากยังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนะคะหรือป้ายภาษีฉบับจริงค่ะจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็คือให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากค่ะประเทศไทยของเราค่ะยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูงค่ะซึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการขาดวินัยจราจรนะคะรวมไปถึงการมีใบสั่งจราจรค้างชำระค่ะซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะและนักท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยกำหนดมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ค่ะและเป็นไปตามหลักนิติธรรมนะคะคุณผู้ฟังคะมาตรการนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็เน้นย้ำค่ะว่าไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษนะคะแต่ทำไปเพื่อสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยของพวกเราทุกคนบนท้องถนนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรานะคะ

ขอจบการนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าของรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
1: ้ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสปม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3-5 สิงหาคม 2569เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214 สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาเสร็จเป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
4: ้นายพุฒิพงษ์ไลยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกุริมปัตสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง NVIDIA, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่า160ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจร และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่
8: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
9: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด ได้มีการสนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายล้อผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เมตรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
5: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
11: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้เวทีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Dropout ร่วมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
12: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
13: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
14: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพกข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
15: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับ ก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
14: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับกินรายงาน
1: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์และแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
17: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
16: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
17: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี้
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาเววิสลาวาเปโตรวาชาโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลกาเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลกาเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลกาเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลกาเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสตันติโนสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบสเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีรุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53-50คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ RSY Group of Companies จากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลวูฟจากมองโกเลีย85-72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80-51ขณะที่รุ่น U16 หญิงสติงเรดบาสเกตบอลคลับจากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63-53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงศ์จีนาพันธ์จากไทยไป2-0เซต6-4และ6-1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตพลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2-1เซต3-66-2และ6-1ส่งผลให้นิดวรัตเข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาริสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2-0เซต6-1และ6-3นอกจากนี้นิดวรัตยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธารานิสรเอาชนะเคเยนลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2-0เซต6-1และ6-0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์ณทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2-0เซต6-3และ7-5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงศ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2-0เซต6-1และ6-1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม21-17และ21-11ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม21-19 13-21 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่ยูโลกับโนรากีฬาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น2-0เกม21-11และ21-13ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุธธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาลิสาซานจากไต้หวันไป2-1เกม11-21 21-12 และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกล2-1เกม21-13 9-21และ30-29ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกลอเรียเอมมานูเอลวิจจาจ้าจากอินโดนีเซีย ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทางนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
19: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
24: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประ

0: พฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิศราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Radio Thailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะยังทำงานอยู่บ้างในวันพรุ่งนี
0: ้
1: หรือบางท่านไม่ได้หยุดเลยขยันทำงานนะคะเก็บเงินเพื่อที่จะเติมน้ำมันมาทำงาน
0: แต่บางท่านก็อาจจะหยุดยาวตั้งแต่
1: ยังไม่มาเลยดิฉันยังไม่เห็นหน้าเพื่อนดิฉันเลย
0: ตั้งแต่วันอังคารแล้วก็ยาวแล้วก็จะเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้า
1: แล้วมีแซวกันนะในโซเชียลเขาแซวกันหยุดยาวขนาดนี้เปิดมาลาออกเลยเถอะ
0: หยอกๆนะคะ
1: หยอกๆกันนะคะในช่วงวันศุกร์แล้วก็เป็นสุขสันต์นะคะที่หลายๆท่านก็มีความสุขเพราะว่าทำงานอีกแป๊บเดียวจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะ
0: คะ
1: ส่วนวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันสิ้นเดือนนะคะก็ยังมีข่าวสารสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะทุกวันศุกร์นั้นเราก็จะมาพูดคุยเรื่องประเด็นการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจะมาพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคะสำหรับใครที่ติดตามทางวิทยุสามารถติดตามได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะสอบถามอาจารย์อาก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์อาก็จะได้มาพูดคุยตอบคำถามให้กับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: หลายที่คุณผู้ฟังไปหรือว่าคุณผู้ชมไปนะคะที่ไหนสวยงามแล้วก็อาจจะยังไม่เคยพบเห็นในโซเชียลเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะฝากมาได้ว่าอยากให้เราเนี่ยนำเสนอว่าที่นี่สวยงามแบบไหนนะคะก็ฝากมาได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: แนะนำเราหน่อยนะคะเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านอื่นๆเผื่อว่าท่านอื่นๆเขาหาที่เที่ยวอยู่เขาจะได้ไปกันถูกนะคะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดเลยนะไปน้ำตกเพียงดินเมื่อวานนี้เราไปจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ก็พาไปจังหวัดเลยกันบ้างนะคะน้ำตกเพียงดินหรือว่าน้ำตกวิสุทธาราค่ะเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีหลายชั้นตั้งอยู่ติดกับถนนบริเวณบ้านผางามตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะห่างจากสวนหินผางามหรือที่รู้จักกันว่าคุณหมิงเมืองเลยห่างกันไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะด้วยเส้นทางที่ไม่ได้ลำบากเลยแถมยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามด้วยค่ะน้ำตกนี้นะคะเกิดจากการพอกของหินปูนและการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติที่มีลักษณะโค้งมนแทบไม่มีปลายหินที่แหลมคมให้เห็นเลยนะคะแม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางแต่ว่าความสวยกลับไม่เป็นสองรองใครค่ะโดยเฉพาะสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาจากชั้นหินปูนสู่แอ่งน้ำด้านล่างบรรยากาศมีความร่มรื่นนะคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้นานาชนิดค่ะแถมรอบๆตัวน้ำตกยังลายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะร่มรื่นเขียวขจีไปทางน้ำตกเลยความพิเศษของน้ำตกเพียงดินก็คือมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงที่น้ำเยอะแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษก็คงไม่พ้นช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับการไปเล่นน้ำด้วยในบางจุดอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีความสูงชันแล้วก็พื้นค่อนข้างลื่นแต่ก็สามารถปีนขึ้นไปชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพสวย ยพร้อมกับสัมผัสน้ำเย็นๆได้นะคะ มีความสะดวกสบายค่ะบริเวณด้านหน้าน้ำตกนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นร้านค้าร้านอาหารค่ะเราสามารถซื้ออาหารหรือว่านำอาหารเครื่องดื่มไปนั่งปิกนิกริมน้ำตกได้เลยนะคะแค่ไปดื่มด่ำความร่มรื่นนะฟังเสียงน้ำตกแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก็รู้สึกเหมือนได้มาผ่อนคลายแล้วนะคะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยนอกจากน้ำตกสวยงามแบบนี้ยังมีสถานที่ที่เที่ยวที่เที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปเที่ยวจังหวัดเลยก็จะได้เสน่ห์ของภาคอีสานอีกหนึ่งจังหวัดค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะใครที่อยากจะชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะซึ่งเป็นตอนสีดาค่ะจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เตรียมเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดานะคะในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์ thaiticketmajor.com ค่ะ
0: ค่ะแจ้งเตือนกันนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ1สิงหาคมค่ะต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะคะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมแล้วก็มาตรฐานสากลค่ะเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งได้อย่างโปร่งใสนะคะทั้งสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งไปรษณีย์แล้วก็ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบสั่งด้วยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะหากผู้กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายนะคะและหากว่าไม่ชำระภายในกำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ60ถึง90วันนับจากวันออกใบสั่งค่ะผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระยังสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงนะคะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนรัฐบาลนะคะก็บอกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะตามเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศนะคะ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วเนาะ สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยกระดับมาตรการใหม่
0: ค่ะ
1: ที่พร้อมให้คนที่ขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อโดนใบสั่งก็ต้องไปชำระนะถ้าไม่ชำระนี่แหละค่ะอาจจะต่อภาษีไม่ได้เนาะ
0: ใช่ไ
1: ม่มีประวัตินะคะไปดูเรื่องของการประชุม IMFWorld Bank 2026นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วค่ะซึ่งขณะนี้ไทยก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพแบบสมบูรณ์แบบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าเป็นวาระสำคัญของชาติด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะคะในปีนี้ซึ่งไทยเราเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นค่ะระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีการประเมินล่าสุดนะคะบอกว่าจากคณะผู้แทน IMFแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยยังคงให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับA ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆการคมนาคมแล้วก็การบริหารจัดการด้วยค่ะขณะที่ประเด็นการออกวีซ่านั้นก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีกำชับนะคะบอกว่าทุกหน่วยงานนั้นจะต้องเร่งดำเนินงานตามแผนค่ะแล้วก็จะต้องจัดทำแผนรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้การประชุมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นออกมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ประเทศให้เวทีโลกนั้นได้เห็นประจักษ์ถึงความสำคัญของประเทศไทยด้วยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเองก็ชูแนวคิด Thailand New
0: Horizon
1: นะคะเป็นรูปแบบของการนำเสนอศักยภาพแล้วกันนะคะเกี่ยวกับประเทศผ่าน4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI ซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะ AI เนี่ยตอนนี้มาแรงมากนะคะแล้วก็ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทประเทศขนาดกลางซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเสริมบทบาทในเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยควบคู่กับการจัดแสดงอัตลักษณ์ไทยผ่านผ้าทอพื้นเมืองอาหารแล้วก็สินค้า GI เพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตานานาชาติด้วยค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะผลักดันแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance ก็จะอยู่ในกรอบนโยบายของ Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นการยกระดับความปลอดภัยของระบบของการเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะลดภัยทุจริตแล้วก็ลดภัยไซเบอร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นต้นแบบความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลในระดับโลกต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของหมอพร้อมกันบ้างนะคะมีการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเรื่องของหมอพร้อมค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ยืนยันพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนว่าข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะจนเกิดความกังวลเรื่องของการสวมสิทธิ์แล้วก็ผลกระทบต่อการทำประกันสุขภาพภาคเอกชนนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลก็จะเร่งปรับปรุงระบบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทำงานนะคะแต่หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาก็จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่ปกป้องผู้ที่กระทำผิดค่ะผู้ที่ตรวจพบว่าข้อมูลสุขภาพของตนไม่ถูกต้องสามารถยื่นร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยเป็นเพียงระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพจากฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองนะคะซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลและเพิ่มความโปร่งใสของระบบบริการสุขภาพสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องที่จะไปร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนได้นะคะโดยเฉพาะกรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมอพร้อมไม่ตรงเป็นไปตามคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่เราพูดนิดๆกันไม่ตรงปกนั่นแหละค่ะพร้อมกับตรวจสอบเชิงลึกทุกกรณีเลยเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบซึ่งถ้าหากว่าความผิดพลาดหรือว่าความพร้อมดำเนินการตามระเบียบเนี่ยหากผู้กระทำผิดบันทึกข้อมูลเป็นเท็จค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้อะไรนะคะอะไรคะ
0: อันนี้ไปแล้วค่ะคุณคะ
1: อ๋อแล้วคะขออภัยค่ะขออภัยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการร้องเรียนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าข่ายเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะซึ่ง30บาทก็คือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นั้นช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนค่ะเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงก็ตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์บัตรทองก็ครอบคลุมเรื่องของการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงหรือว่าเข้าเกณฑ์ที่ทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักลด โรคร่วมนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนโดยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะคะย้ำแบบนี้ค่ะเป็นการรักษาผู้ป่วยคือต้องผ่านการประเมินสุขภาพก่อนค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของค่าดัชนีมวลกายหรือว่าโรคร่วมประวัติการรักษาต่างๆแล้วก็สภาพร่างกายและจิตใจด้วยค่ะและเกณฑ์ของเขาเนี่ยคืออายุระหว่าง18ปีถึง65ปีตามเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนี้มีภาวะอ้วนคิดว่าตัวเองอ้วนรุนแรงไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะก่อนเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยก็ต้องเข้าโปรแกรมก่อนคือเป็นโปรแกรมปรับพื้นฐานนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วยการคุณหมอเนี่ยอาจจะนัดว่าอ่ะอย่างน้อยปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำซิอย่างน้อยเนี่ยสัก6เดือนได้ต้องไม่น้อยกว่า 80% คือถ้าต่ำกว่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะต้องเข้าสู่เกณฑ์การรักษาต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจของทางการแพทย์ด้วยค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอ้วนทุกคนจะสามารถไปรักษาได้นะคะจะต้องเป็นอ้วนจริงๆที่คุณหมอให้ความเห็นว่าจะต้องรักษาไม่ใช่ว่าคิดเองว่าอ้วนแล้วก็ไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: 13นาฬิกา17นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะวันนี้มีประเด็นอะไรจะมาอัปเดตคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะ
2: ค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะที่หลายๆคนอาจจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ความลับนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ความลับนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้พลังจิตใจของเราเองค่ะในการดูแลสุขภาพหรือว่าในการฟื้นฟูร่างกายเวลาเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมมองของเขาเรียกว่าไงสายพลังงานนะคะ
0: คือ
2: เหมือนกับว่าทัศนคติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเชื่อนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่สามารถวัดผลได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคือพลังงานนะคะคือกระแสพลังงานซึ่งบางทีเราก็อาจจะจับต้องไม่ได้แต่ว่าอาจจะสัมผัสได้เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องที่คนเพิ่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแบบจับกระแสพลังงานได้เคยไหมคะว่าเฮ้ยมันอะไรแบบบรรยากาศมันอึมๆคึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะจับพลังงานของคนรอบข้างได้นะคะทีนี้ชีวิตมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีระบบการทำงานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังงานในการฟื้นฟูตัวเองเสมอนะคะคือทุกคนมียาวิเศษอยู่ในตัวนะคะก็คือเป็นพวกสารต่างๆที่มันหลั่งอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเอาตามจริงแล้วมันก็ใช้งานได้ประมาณ100ปีเต็มที
0: ่
2: แต่ว่าใครจะต้องปะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนของเทียมอะไรตามของเดิมเนี่ยก็ถ้ามองในมุมของบุญก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมคนทุก
0: ค
2: ่ะหรือว่ากรรมปัจจุบันก็คือแล้วแต่ว่าการที่เราดูแลสุขภาพใช้ชีวิตมายังไงในอดีตตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้ามองเรื่องของสุขภาพเนี่ยทุกคนก็จะไปมุ่งกันที่เรื่องของร่างกายเนา
0: ะ
2: กินอยู่หลับนอนซึ่งจริงๆก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราก็พูดกันมานักแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการดูแลจิตใจของเราเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันทรงพลังมากนะคะแล้วก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวเนาะทีนี้ยกตัวอย่างที่ตัวเองแบบว่าเคยเห็นบ่อยๆก็คือบางคนเนี่ยชอบที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองเหมือนกับตีตาตัวเองหรือว่าพูดสิ่งลบๆให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าเออฉันเนี่ยนะโอ้ยสุขภาพไม่ดีเลยปวดนู่นปวดนี่แต่อาจจะเป็นความจริงนะแต่บางคนก็เจอว่าพูดซ้ำๆพูดย้ำๆเช่นบางคนพูดว่าความจำไม่ดีเป็นคนหลงลืมง่ายขี้ลืมฉันน่ะขี้ลืมอะไรเงี้ย
0: ก็คือเหมือนสะกดจิตตัวเอง
2: ใช่เหมือนสะกดจิตตัวเองแต่มันพูดให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีเราก็อาจจะต้อง หลอกตัวเองบ้างนะบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีไอ้สิ่งพวกเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจิตเราอ่ะมันกำลังฟังเราอยู
0: ่
2: คือจริงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายหลายล้านเซลล์เนี่ยค่ะเขาแปรผันตามอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเรานะคะคือเราเนี่ยอยู่กับตัวเองทั้งชีวิตตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งชีวิตเกิด100ปีก็อยู่กับตัวเอง100ปีเพราะนั้นทุกๆสิ่งที่เราคิดทุกๆสิ่งที่เราพูดกับตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าพูดไม่ออกเสียงนะแต่ว่ามันเป็นความคิดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยก็จะคอยเงี่ยหูฟังนะคะแล้วก็เหมือนคนแก่บางคนเนี่ยที่เขาเกิดมานานๆแล้วเขารู้เรื่องพวกเนี้ยเขาก็จะบอกประมาณว่าอย่าไปพูดอะไรลบๆนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามปากเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าพอรู้เรื่องนี้นะพอจริงๆอ่านหนังสือแบบแนวนี้ด้วยนะคะแบบหลายๆเล่มแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันเอามาใช้กับการดูแลสุขภาพได้นะคะเช่นที่เวลาคนไปรดน้ำมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าดื่มน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าเป็นอาจจะเป็นความจริง คือหมายความว่าโมเลกุลน้ำพวกเนี้ยค่ะเขาเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งของคนญี่ปุ่นอะที่เขาได้รับรางวัลโนเบลหรืออะไรสักอย่างด้วยที่เขาแบบว่าไปศึกษาว่าผลึกน้ำเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความคิดหรือว่าคำพูดก็คือประมาณว่าน้ำผลึกที่ได้รับการได้รับเสียงสวดมนต์ได้รับการพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลึกมันก็พอเวลาไปส่องกล้องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผลึกแบบสวยงามเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ำที่แบบว่าเขาลองทดสอบแบบด่าท่อหรืออะไรเงี้ยนะคะผลึกมันก็จะแบบว่าแบบเก๊กเย้เย้แบบว่าแบบไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยร่างกายข้างในของคนเราอ่ะก็ประกอบด้วยน้ำนะส่วนใหญ
0: ่
2: ใช่ไหมคะเป็นเลือดเป็นน้ำเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของร่างกายเราเนี่ยถ้าเราอยากให้เซลล์มันเขาเรียกว่ามันทำงานดีมันมีผลึกโมเลกุลที่สวยงามอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราก็จะต้องเหมือนคิดดีทำดีพูดดีอะค่ะเหมือนเราเคยเห็นแบบว่าพระที่เขาปฏิบัติดีๆอะแล้วเหมือนมีออร่าออกมาเคยเห็นไหมคะคือหนูนะเคยเห็นนะพระที่แบบเขาปฏิบัติดีๆแล้วเหมือนมีแสงออกมาจากตัวท่าน
0: แสงออร่า
2: ใช่ค่ะแบบมันเป็นออร่าแบบของความสงบเย็นหรือว่าเวลาไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราได้รับกระแสพลังงานบางอย่าง
0: ค
2: ือพวกนี้มันเกิดจากการทำงานในระดับลึกในระดับจิตนะคะทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะดูแลจิตใจของเราได้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือแนบอยู่กับกายนี้นะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีหลักยึดเช่นเราจะอยู่กับอิริยาบถนะเช่นที่เขาเดินจงกรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เป็นวิธีในการที่อยู่กับก้าวเท้าที่เดินใช่ไหม
0: คะ
2: หรือว่าเวลาเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่เราก็รู้ว่าเราอ่ะกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่นะคะหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยช่วงตื่นนอนกับก่อนนอนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะหาเวลาทำสมาธินะคะอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นที่เป็นหลักในการเกาะคือเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันจะไหลมาคิดนู่นคิดนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีที่ให้เกาะนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเกิดขึ้นนะคะทีนี้การที่ในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราทำสมาธิหรือว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะคะถ้าคนเคยทำเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆนิ่งขึ้นบางทีมันหายไปเลยนะคะซึ่งในมุมมองของการแพทย์แผนไทยก็คือมันทำให้ธาตุลมในร่างกายสงบธาตุลมในร่างกายสงบเพราะนั้นพอลมมันสงบเนี่ยมันไม่ปั่นป่วนนะคะกายหรือว่าจิตเนี่ยมันก็จะสงบตามไปด้วยนะคะมันก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้การสแกนได้สแกนก็คือเหมือนกับว่าเราไปเยี่ยมร่างกายตัวเองหน่อยบางทีแบบบางคนอยู่กับตัวเองมาไม่เคยเยี่ยมตัวเองเลยอ่ะ เหนื่อยเรียกตัวเองก็คือเหมือนกับว่าส่งจิตไปดูไปทักทายสมองบ้างไปขอบคุณดวงตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเคยมีอาจารย์หมอท่านที่เป็นบก.ของหนังสือชีวจิตน่
0: ะ
2: จำชื่อไม่ได้ละท่านบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะชอบให้เจ้าของอ่ะมาเยี่ย
0: ม
2: นะคะก็คือแบบเยี่ยมดวงตาขอบคุณดวงตา
0: เยี่ยมอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ใช่เหมือนกับว่าเราส่งจิตไปไปสแกนดูความรู้สึกที่กายตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะทำก่อนที่จะแบบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแผ่เมตตาให้ตัวเองให้เซลล์ในร่างกายแบบส่งความรักความเมตตาอะไรเงี้ยนะคะความผ่อนคลายอะไรเงี้ยเพราะนั้นความตึงเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคลายลงนะคะพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ร่างกายเราทำงานเจอคนเยอะๆดูโซเชียลดูโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยบางทีมันเครียดอัตโนมัตินะคะแบบบางคนแบบหัวใจเต้นเร็วหายใจสั้นกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรพวกนี้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: บางทีมันเป็นความตึงเกร็งของร่างกายที่มันอาจจะส่งผลต่อจิตใจถ้าเราปล่อยให้มันเครียดเรื้อรังไปนานๆเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยจังหวะวันในช่วงก่อนจะหมดวันหรือเริ่มต้นวันเนี่ยในการที่จะปรับเขาเรียกว่าเซตซีโร่เหมือนปรับร่างกายให้พร้อมรับวันใหม่หรือว่าพร้อมที่จะพักเพื่อไปต่อในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าในสายพลังงานเนี่ยเขาก็จะมองว่าในช่วงตื่นนอนกับช่วงก่อนนอนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองได้อะค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกคล้ายๆกับว่ามันกำลังจะเหมือนกับว่าสลึมสลือจะนอนจะง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะจิตใต้สำนึกมันจะเปิดแล้วเราสามารถที่จะส่งอะไรดีๆเนี่ยเข้าไปได้เหมือนกับว่าบางคนเขาอาจจะได้พูดว่าถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีวันนั้นทั้งวันอ่ะมันจะดีไปเลย อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นวันใหม่สมมติขับรถมาโมโหคนขับข้างทางแซงปาดซ้ายปาดขวาด่าทอมันเลยนะคะบางทีวันนั้นเราหงุดหงิดทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่ตัวเองเคยอ่านก็คือหนังสือที่ชื่อว่าคุณคือยาหลอกเคยได้ยินไหมคะคุณคือยาหลอกหมายความว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอยากให้เราเนี่ยได้ผลการรักษาจากยาที่เรากินที่เป็นยาโรคประจำตัวเนี่ยจริงๆมันต้องเชื่อในต้องมีความเชื่อและศรัทธาด้วยยานั้นน่ะถึงจะได้ผลคือหมายความว่ายาเองก็อาจจะได้ผลในการรักษาโรคแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยานั้นได้ผลเนี่ยก็คือตัวเราเองจิตใจเราเองเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
0: ค
2: ืออย่างถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์อะค่ะมันก็จะมีงานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้แบบแบ่งกลุ่มคือหมายความว่ากลุ่มนึงเขาจะให้เป็นยาจริง
0: ๆ
2: อีกกลุ่มนึงเขาจะให้เป็นยาหลอกก็คือไม่มียาอะไรอยู่ในเม็ดนั้น
0: แต่อ
2: าจจะใส่แป้งใช่อาจจะใส่แป้งอาจจะใส่แป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่งานวิจัยแบบเนี้ยเชื่อถือได้ในทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะลดอคติของผู้เข้าร่วมวิจัยว่าเอ๊ะฉันได้ยาฉันไอ้คนนั้นได้ยาฉันไม่ได้ยาเหรอฉันก็ไม่หายสิแบบนี้อะไรใช่ไหมคะแต่เขาจะทำหน้าตายาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกเชื่อไหมคะว่าทุกงานวิจัยแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ได้ยาหลอกเนี่ยทุกงานวิจัยจะมีคนที่เห็นผลจากยาหลอกคนที่เห็นผลจากยาหลอกคือหมายก็ว่าหายปวดหายอะไรอย่างเงี้ยตั้งนานที่แบบยาไม่มียาอะไรใช่ค่ะมันเขาเรียกว่า placebo effect คือเป็นผลจากยาหลอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ยาไหนมันเชื่อช่วยเราช่วยรักษาช่วยอะไรเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเชื่อด้วยนะว่ายานั้นจะสามารถรักษาเราได
0: ้
2: สมมติว่าหมอให้ยาเรามาแต่เราแบบไม่เชื่อเลยอ่ะไม่ศรัทธาหมอด้วยใช่แล้วบางทีพูดกับตัวเองด้วยว่าไม่หายหรอกกินมาเยอะละก็คือมันอาจจะไม่หายจริงทั้งที่บางทีเนี่ยยานี้บางคนเขากินแล้วก็อาจจะหายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอีกประเด็นนึงคือ ถ้าเราคิดว่ายานั้นมันมีผลข้างเคียงคือกังวลไปหมดเลย
0: ค่ะ
2: คือมันกินแล้วต้องมีผลข้างเคียงแน่ๆเลยอย่างเงี้ยนะคะ
0: มัน
2: ก็อาจจะมีผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่เราคิด
0: ค่ะ
2: คือความคิดมันชี้นำสิ่งสารต่างๆในร่างกายเราได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกับสมัยก่อนสมัยสงครามโลกอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็จะมีเรื่องจริงนะคะที่ว่ามอร์ฟีนมันหมดคือมันไม่มีมอร์ฟีนในการฉีดรักษาก่อนผ่าตัดแผลทหารในสงคราม
0: ค่ะ
2: เออแล้วคุณหมอท่านนึงเขาก็ใช้เป็นน้ำเกลือแทนแต่บอกคนไข้ว่าเป็นมอร์ฟีนใช่แล้วคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลย
0: ค่ะ
2: ในสมัยสงครามนู่นเลยนะผ่าแบบผ่าสดอะไรเงี้ยไม่มีมอร์ฟีนมันขาดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความคิดที่จะชี้นำที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าย้อนกลับไปที่น้ำมนต์นะ
0: ค
2: ือบางทีเนี่ยในหนังสือบางเล่มที่ตัวเองอ่านเนี่ยคนต่างประเทศที่เขาเขียนแล้วแปลมาเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเสกอาหารหรือว่าเสกน้ำเราได
0: ้
2: ก็คือเหมือนเราแบบว่าอาจจะขอพรหรืออาจจะท่องมนต์ที่เราแบบเชื่อถือศรัทธาอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำให้โมเลกุลน้ำนั้นน่ะมันจัดเรียงตัวกันดีคือมันเป็นคลื่นอ่ะเออแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าจะไม่ทำก็ได้หมายก็ถ้ามันเป็นความเชื่อแต่หมายก็ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีอยู่แล้วอ่ะเวลาเขาหยิบจับอะไรอ่ะคือไอ้ของพวกนั้นมันก็กลายเป็นแบบของดีไปหมดอ่ะถูกมั้ยคะคือพลังงานในตัวเขามันดีอ่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาส่งอะไรออกไปหรือเขาหยิบจับอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ากระแสมันดีไปหมดซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมองว่าเป็นความเชื่อก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีการพิสูจน์ทางแผนปัจจุบันมีกล้องตรวจจับมีขึ้นวัดความถี่พลังงานอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่น่าเรียนรู้ไว้เหมือนกัน
0: คือ
2: บางคนแบบเกิดมาทั้งชีวิตเลยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยอ่ะหนูคิดว่ามันน่าเสียดายนะเออแล้วก็ตัวเองอ่ะโชคดีที่ว่าก็คิดว่ายังอายุไม่เยอะมากแต่ว่าได้มีสมัยเรียนหนังสืออ่ะก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไง
0: คะ
2: แต่พอเราแบบว่าเรียนจบออกมาเรามีโอกาสได้อ่านหนังสือที่มันนอกเหนือจากในบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจที่เราเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อะไรเงี้ยอย่างสมัยตอนที่ตัวเองแบบกระดูกหักอย
0: ่
2: างเงี้ยนะคะกระดูกหักเนี่ยจริงตอนนั้นก็เหมือนอ่านหนังสือพาซิโบเนี่ยคุณคือยาหลอกของดร.โจดิสเพนซาที่แกเป็นคนที่กระดูกหักกระดูกสันหลังหักแบบหลายข้อมากแล้วแกก็เหมือนกับว่าเนี่ยแหละใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดในการที่จะจินตนาการให้ร่างกายตัวเองอ่ะฟื้นฟูเองอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปอ่านในหนังสือเล่มนั้นได้แต่ว่าดร.โจที่เป็นดิสเพนซาเนี่ยโอ้แกวัดพวกคลื่นสมองอะไรแบบพิสูจน์เรื่องราวพวกเนี้ยเยอะมากเป็นแบบคลื่นสมองเป็นภาพสีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นที่แบบพิสูจน์ความคิดเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็แกก็แบบฟื้นจริงๆหมายก็ว่าหมอหลายคนอ่ะบอกว่าแกจะเดินกลับมาเดินไม่ได้อีกแกก็เหมือนไม่เชื่อหมอก็คือเชื่อว่าตัวเองจะฟื้นฟูได้เชื่อในพลังงานในการรักษาตัวเองเนี้ยนะคะก็อย่างที่ตัวเองแบบที่เคยกระดูกหักจริงๆก็เหมือนใช้วิธีการพวกนี้เหมือนกัน
0: ค
2: ือก็ดีกว่าอยู่เฉยๆร้อนกระดูกติดเองอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับว่าขอบคุณร่างกายแบบขอโทษร่างกายอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณกระดูกเลือดเนื้อที่แบบจะฟื้นฟูตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สมุนไพรใช้ยาจากธรรมชาติช่วยด้วยอะไรเงี้ยยาของหมอเข้าเฟือกเข้าอะไรก็ยังต้องทำคือเราก็ไม่ได้ว่าจะมาเชื่อทางนี้สุดโต่งนะคะคือโรคบางอย่างไม่หายอันนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับแต่โรคบางอย่างเนี่ยดีขึ้นได้อยู่กับมันได้นะคะไอ้เทคนิคพวกเนี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเคล็ดลับชีวิตอ่ะนะคะที่แบบอยากเอามาส่งต่อบอกกันแต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ
0: เหมือนกับกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะเราจะดึงดูดสิ่งที่ เป็นคลื่นความถี่เดียวกับเราค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อาแนะนำด้วยนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็สามารถจะใช้หลักนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนความเขาเรียกว่ามีสติเนาะคนเราต้องมีสติด้วยนะคะ 13:36 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะคุณอา
0: ช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
1: อ13:41 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะเปิดสายเลยก็ได้นะ
0: คะ
1: ตอนนี้เปิดสายที่เบอร์02-276-9718นะคะฝากคำถามอีก1ช่องทางก็คือทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระหว่างรอสายนะคะเราไปทักทายคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณสัญญาวงทองเหลือนะคะ
0: สัญญาเลยนะคะ
1: คุณสัญญาวงทองเหลือบอกว่าคุณหมอแนะนำดีมากใช่ค่ะคุณหมอแนะนำดีมากก็อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะ
0: ด้วย
1: ดื่มแต่น้อยๆนะจ๊ะเว้นบ้างนะคะงดบ้างก็ดีค่ะคุณข้าวหอมลำปางบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะคุณอ้อ
0: ใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้จังหวัดพะเยาก็ตกเช่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณพิกุล
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่
1: ะ
0: คุณสวรรยา
1: ค่ะสวัสดีค่ะสาวสวย
0: คุ
1: ณสวรรยาสาวสวยค่ะ
0: คุณอัชรานะคะบอกว่าติดตามรับฟังอยู่คุณพิสมัยก็บอกว่าฟังที่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี
1: ค่ะ
0: AM 891ฟังชัดเจน
1: น้องข้าวหอมนะคะก็เข้ามาแล้วคุณนาฏนะคะ
0: ค
1: ่ะไปกันที่สายทางบ้านกันค่ะคุณบัญชาจากปทุมธานีค่ะอันนี้สายเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับผมจะถามหมอว่าผมคันหูครับผมเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารอากาศแล้วครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเลยครับคุณหมอบอกว่าเป็นคันหูไอ้มีเชื้อราครับให้ยาหยอดมากับยากินแก้แพ้มาผมไปรักษา2ครั้งแล้วมันก็ยังคันอยู่ครับตอนนี้ครับจะรักษาไงครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอาจารย์คะ
12: ค่ะน้ำต้องเข้าหูบ้างไหมคะเวลาแบบเราอาบน้ำเสร็จอะคะ
11: ก็มีบ้างครับ
12: มันก็จะเข้าเนาะคือไม่งั้นเราอาจจะต้องหาพวกคัตเติลบัตที่มันหัวไม่ใหญ่มากเนาะในการซับน้ำหลังอาบน้ำอะค่ะเพราะว่าถ้าไปขังอยู่ในรูหูเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อรามันกำเริบขึ้นมาได้ใหม่หรือว่าไม่หายขาดแต่ว่าเวลาปั่นเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆทำนะไม่งั้นมันจะไปดันให้ที่หูมันไปอัดแน่นข้างในได
11: ้คือ
12: หมายก็ว่าแค่ซับๆอะค่ะ
11: คร
12: ับ อันนี้คือวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นพื้นฐานเนาะแต่ถ้าเป็นในด้านสมุนไพรเนี่ยคิดว่ายังไม่มียาที่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะแก้เชื้อราในหูอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ถ้าเราไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องกลับไปหาหมอใหม่อะค่ะ
11: ไป2ครั้งแล้วเราไม่ดีขึ้นเลยแล้วยังคันอยู
12: ่แต่ถ้าเป็นเชื้อรามันใช้เวลานะคะไม่ว่าจะที่ผิวหนังหรือในหูในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: อ๋อ
12: มันไม่หายง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังมีน้ำเปียกอยู่ในหูซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาคนเราอาบน้ำอ่ะมันก็อาจจะยังทำให้โรคมันไม่แห้งดีอะค่ะ
11: อ๋อดังนั้นผมก็ต้องไปถามหมออีกใช่ไหมครับ
12: ใช่เราแต่ตอนหยอดยาของคุณหมอมันดีขึ้นไหมอ่ะ
11: มันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วคันอีกแล้วตอนนี้คันอีกแล้วคันแล้วของเดือนเนี้ยเดือนใกล้ไปสองครั้ง
12: เขาเอาขี้หูออกมาให้ด้วยไหม
11: ไม่ได้ออกมาครับ
12: โอ้ลองถามคุณหมอเนาะว่าพอจะเหมือนกับว่าปริมาณขี้หูในรูหูอ่ะมันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อคุณหมอเขาจะช่วยเอาออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: ครับครับครับ
0: ค่ะ
11: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
11: สวัสดีครับ
0: ต้องทำตามที่อาจารย์อ่านแนะนำเนาะเวลาอาบน้ำก็ให้ซับหูให้แห้ง
1: นะคะใช้คัตเติ้ลบาดเดี๋ยวนี้ก็จะมีคัตเติ้ลบาดเนี่ยจะมีหลายรูปทรงมากเลยนะแต่ต้องระวังเพราะว่าบางทีบางคนเอาไปปั่น
0: เขาบอกว่ายิ่งปั่นยิ่งตันนะ
1: เขาคือใครอ่ะ
0: คุณหมอดิฉันก็เป็นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะอยู่นะคะ
1: ก็ลองดูนะคะเผื่อว่าเวลาที่น้ำอ่ะอุดเข้าไปในหูแบบค้างอยู่ในหูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซับออกเคยสังเกตตัวเองแล้วมันจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็คือคันตามมาเพราะฉะนั้นต้องเช็ดออกให้สะอาดให้แห้งด้วยนะคะมีคำถามฝากมาถามนะคะจากทางบ้านเนี่ยค่ะบอกว่าย่าหอมชนิดไหนคะที่กินแล้วทำให้นอนหลับคือตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับค่ะ
13: ยาหอมที่ทำให้นอนหลับแล้วก็มีงานวิจัยจะเป็นยาหอมสูตรที่ชื่อว่าเทพจิตค่ะเทพจิตเนี่ยจะมีตัวยาดอกมะลิเยอะกว่ายาหอมสูตรอื่นนะคะ
1: ค
13: ือมีครึ่งหนึ่งของตำรับเลยนะคะแล้วก็เป็นยาหอมฤทธิ์ที่ติดไปทางเย็นนะมันมีพิมเสนมีการบุญเล็กน้อยด้วยนะคะส่วนงานวิจัยเนี่ยก็มีหลายชิ้นนะคะที่เพราะว่ามีส่วนช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้นเช่นงานวิจัยในหญิงวัยทองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้กินสักครึ่งถึง1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นๆนะคะกินก่อนเข้านอนก่อนเวลาที่จะนอนเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะทำให้การหลับได้เร็วขึ้นหรือว่าหลับได้ลึกขึ้นค่ะระยะเวลาในการกินสามารถที่จะเลือกกินเฉพาะวันที่มีอาการนะคะหรือว่านานสุดที่มีงานวิจัยในคนแล้วเพราะว่ามีความปลอดภัยไม่มีผลกับตับและไตเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนติดต่อกันทุกวันค่ะ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณบัวจากจังหวัดชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณกบคุณอ้ออาจารย์อาครับ
1: ค่ะ
14: เจอกันอีกแล้วเมื่อวานนี้วันโทรหาอาจารย์ทองอยู
0: ่ค่ะเชิญเลยค่ะ
14: ครับมีวัตถุดิบเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์อยู่บัวหลวงแล้วก็อะไรอีกนะบัวบกเหรอ
13: ค่ะ
14: บัวบก
13: บัวบกบัวหลวงแล้วก็พริกไทยค่ะ
14: ครับถ้าเรามีวัสดุอย่างนี้อยู่แล้วเราสามารถได้กินแบบผักเลยได้ไหมแล้วคุณภาพมันจะเหมือนกับที่เราแบบที่โรงพยาบาลทำหรือเปล่าถ้าเรากินเป็นปกติเหมือนผักอย่างนี
13: ้อ๋อคือเราต้องกะปริมาณเอาเองนะคะคือถ้าให้เห็นภาพตามก็คือในผงยา1เม็ดเนี่ยเราบรรจุผงยาประมาณ400มิลลิกรัมคือประมาณว่าเราเอายาแคปซูลมาแกะดูก็ได้ค่ะว่าผง1เม็ดมันประมาณเท่าไหน
14: ครับ
13: แล้วเราก็ใช้สัดส่วนของกีบบัวหลวงใบบัวบกแล้วก็พริกไทยเนี่ยในสัดส่วนเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1เม็ดอ่ะนะต่อ1เม็ดแต่ว่าวันนึงเนี่ยมันกินได้มากสุดเนี่ยคือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกรณีที่รูปแบบยามันถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วนะคะ
0: แต
13: ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินเป็นใบสดอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราก็จะต้องกะปริมาณเอาเองซึ่งอาจจะไม่ได้มีขนาดที่มีบันทึกในตำราแน่นอนว่ากินกี่ใบกี่ใบอย่างเง
0: ี้
13: ยก็โดยคำแนะนำก็อาจจะสักวันนึงก็สมมติ3 4กลีบบัวไหมหรือว่าใบโบก 7-8 ใบต่อวันพริกไทยก็เหยาะเหยาะหน่อยสักปลายช้อนชาอะไรประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูได้ค่ะถ้าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่เนี่ยมันปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรอยู่ในดินในน้ำอย่างเงี้ยค่ะ
14: ครับครับเมื่อกี้อาจารย์พูดดีมากเกี่ยวกับหลอกจิตนะ
0: ค
14: ือคนแต่ก่อนเขาจะมีวิธีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้ลักษณะจะคล้ายๆกันก่อนจะปลูกพืชผักผลไม้อะไรลงหลุมเขาจะมีคาถาคาถาบ่นว่าอะไรนะคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานอย่างเงี้ยคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานแปลว่าต้นไม้นั้นงามมากๆเลยงามมากเวลานกมากินก็ไม่ทุกข์ใจเวลาคนมารักใส่กินก็ไม่ทุกข์ใจครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวนะคะจากชัยภูมิค่ะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกับอาจารย์อานะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ
0: ฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะตอนนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะเรายังมีเวลาที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718ค่ะหรือฝากคำถามก็ได้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์ค่ะคุณนิคมบอกว่าแชร์ให้แล้วคุณอุไรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังอยู่นะคะทางวิทยุด้วยคุณพี่สมัยบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องกบค่ะและทีมงาน
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณศรีสะอาดด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณพัทรพรนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแม่แต่วแววนะคะบอกว่าที่ราชบุรีก็ฝนตกแล้วตอนนี้นะคะคุณสมคิดก็ทักทายกันเข้ามาค่ะ
1: ค่ะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีอาจารย์อาสาลาชาวเจริญด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทีมงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทุกท่านด้วยค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะน้องข้าวหอมด้วยนะคะ
0: มีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วค่ะจากจังหวัดพิจิตรนะคะป้าแดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
15: เป็นถามคุณหมอว่าปัสสาวะบ่อยๆอ่ะแม้กระทั่งคืนภายในครึ่งชั่วโมงก็ออกเป็นเบาหวานหรือเปล่าคะ
16: อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เนาะต้องไปตรวจเลือดดูลองงดอาหาร8ชั่วโมงก่อนไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะดูระดับน้ำตาลในเลือดว่าเป็นเบาหวานไหมนะคะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดปกติก็อาจจะเป็นเรื่องหูรูดกระเพาะปัสสาวะเรามันเสื่อมมันหย่อนตามอายุเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
15: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณประกิตบอกว่าสวัสดีน้องกบน้องอ้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็อาจารย์อาด้วยชมอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีค่ะ
1: ม
0: ีหลากหลายพื้นที่เลยนะคะผ
1: ู
0: ้ฟังของทุกที่ถิ่นไทยของเรา
1: ย้ำเบอร์นะคะที่เบอร์022769718นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะเรารับอีกหนึ่งสายแล้วกันเนาะคุณอ้อเพราะว่า53แล้วนะคะที่เบอร์นี้02

0: เช็ดเช็ดเช็ดเช็ดแบบเนี้ยค่ะแต่หาซื้อลำบากนิดนึงตามร้านขายยาไม่ค่อยมีก็เลยสั่งจากบริษัทเขาส่งมามันก็บรรเทาอะค่ะก็เลยแบบจะแชร์ให้ฟังเท่านั้นเองไม่มีอะไรค่ะ
1: อ๋อโทรมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณบัญชา
2: ค่ะ
1: คุณบัญชามีอาการคันหูอาจจะเคยมีอาการเหมือนกัน
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอุทัยวังค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะแฟนรายการเราก็จะน่ารักนะบางทีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าอะไรที่รับฟังจากคุณหมอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ได
1: ้เคยมีอาการแบบนี้นะคะแล้วก็มีคุณหมอแนะนำมาแล้วก็ไปทำตามแล้วได้ผล
2: ได้ผลนะคะ
1: มาแบ่งปันกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ13:54 นนะคะก็น่าจะให้อาจารย์อาได้ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
3: ค่ะก็สำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อยากปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็สามารถสอบถามนะคะได้ในวันเวลาราชการนะคะที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของอภัยภูเบศนะคะที่เบอร์โทร02นะคะเป็นเบอร์ที่ประจีนนะคะเราไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆเนาะ02แล้วก็02อีกรอบนึงนะคะ87710ค่ะ02-02-87710ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะมีสายโทรเข้ามาใช่ไหมทีมงานคะ
3: อ๋อได้ค่ะ
2: อ๋อสวัสดีค่ะคุณประภา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับคุณหมอครับ
2: เชิญเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ผมอยากถามคุณหมอว่าครับผมเป็นกระดูกทับเส้น
2: อ
4: ันรับประทานยาอะไรครับ
3: กระดูกทับเส้นเนาะก็ลองใช้ยาบรรเทาอาการปวดนะคะมีทั้งรูปแบบกินนะคะแล้วก็รูปแบบใช้ภายนอกนะคะแบบกินก็แนะนำเป็นตัวเถาวัลย์เตียงนะคะเถาวัลย์เตียงกินครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ3ครั้งแต่ถ้ามื้อไหนมันทนไหวนะคะไม่ปวดไม่ตึงมากก็ลดหรืองดไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้างนอกก็อาจจะเป็นใช้พวกน้ำมันพรายหรือว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะคะช่วยพ่นช่วยทุเลาปวดไปค่ะ
4: มันจะหายไหมคะนานไป
3: มันน่าจะไม่หายนะคะแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นหรือว่าทุเลาปวดลงนะคะคือบางทีอะค่ะ
4: เป็
3: นความเสื่อม
4: เวลาผมนั่งนานๆนั่งท่าเดียวนานๆแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่ครับ
3: เราอาจจะต้องหาคลิปแบบว่าวิดีโอในการยืดเหยียดตัวเองด้วยเนาะเพราะคือบางทีนั่งนานๆอยู่ในอิริยาบถเดิมๆอะค่ะมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันรัดตึงได้
4: ครับมันเช่นเรียนตึงด้วยนะคร
3: ับ ใช่ก็มีโอกาสก็ไปนวดคลายเส้นบ้างโดยหมอที่เราคิดว่าเขาเก่งอ่ะนะก็ลองพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะ
4: บางทีผมก็ไม่กล้าไปนวดบางทีกลัวหมอจะไม่เก่งไม่ว่าหมอจะจับเส้นเพราะว่าผมเป็นคนพิการอยู่แล้วนะครับ
3: อ๋อไม่งั้นก็ลองกดบีบนวดตัวเองไปก็ได้ค่ะมันก็จะได้แรงพอดีที่เราทนไหวก
4: ็
3: ใช้น้ำมันช่วย
4: ครับตอนนี้ผมกินยาลงพยาบาลอยู่ครับยาแคปซูลแก้กันกัดแก้เส้นประสาทเสื่อมครับ
3: คนไข้มีอาการชาร่วมด้วยไหม
4: มีครับมันมีครับอาจารย์ชามีมากเลย
3: อ๋อถ้าชาเยอะเนาะทางสมุนไพรก็มียาเหมือนกันเป็นสหัสธาราจะเป็นแก้ปวดแก้ชาก็ลองไปถามหมอแผนไทยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้มันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
4: ยาทาใช่ไหมครับยานวดแขนใด
3: ยากินชื่อสหัสธารา
2: สหัสธารานะคะ
4: แต่ว่า กินหน่อไม้กินอะไรไม่ได้มั่งครับคุณหมอ
3: ต้องสังเกตตัวเองว่าแสลงไหมบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเพราะว่าไอ้พวกหน่อไม้เนี่ยมักจะแสลงกับพวกเกาพวกอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ว่าถ้ากระดูกทับเส้นเนี่ยก็ต้องสังเกตตัวเองบางคนก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะ
2: โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคุณประภาสหมดเวลาแล้วนะคะคุณประภาสคะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้า

0: พญาอภัยภูเบศรค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดบ้านไนท์เซ็นเตอร์ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook โดป้าไนท์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
10: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
11: อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เรา
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับเรื่องราวของแมงมุมที่มีพิษเป็นข่าวคราวเป็นระยะระยะนะครับและก็วันนี้เรามารู้จักกับแมงมุมกันนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในพวกสัตว์ขาปล้องนะครับหรืออาร์โทพอดนะครับเช่นเดียวกับแมลงกิ้งกือปูเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรูปทรงลักษณะและก็ขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับแล้วก็บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมากนะครับบางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาวนะครับขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนะครับเช่นมดหรือปูเพื่อใช้ในการพรางตัวนะครับโดยแมงมุมนั้นนะครับถูกค้นพบมาแล้วกว่า 40,000 ชนิดนะครับและก็ยังมีชนิดใหม่ๆนะครับถูกค้นพบเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่าจำนวนที่ถูกค้นพบนี้นะครับเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้นนะครับโดยแมงมุมขนาดเล็กที่สุดพบที่ประเทศโคลัมเบียนะครับในทวีปอเมริกาใต้นะครับมีความยาวเพียง 0.4 มมเท่านั้นนะครับและก็ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแมงมุมกินนกโกไลแอคนะครับมีความยาวลำตัว12-13เซนติเมตรนะครับหรือขนาด25-33เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและก็แมงมุมพบได้ในแถบทุกภูมิภาคของโลกนะครับไม่เว้นกระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งและก็ร้อนอบอ้าวหรือในถ้ำลึกหรือภูเขาสูงหรือในน้ำทั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจะกินอาหารจำพวกเพลี้ยอ่อนตัวหนอนผีเสื้อแมลงวันยุงนะครับปลวกด้วงมด เป็นต้นนะครับจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางเกษตรนะครับและก็ระบบนิเวศทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อก็จะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัยและก็ดักเหยื่อนะครับในขณะที่บางชนิดไม่สามารถสร้างใยก็มีนะครับซึ่งจะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปร่างและก็รูปแบบการอยู่อาศัยของแมลงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้นๆ นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวทางก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
1: ฮะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนตโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆาไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเด็กไทยจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาทักษะ 4H Heart จิตใจดีมีวินัย Head เก่งคิดวิเคราะห์เป็น Hands ใฝ่เรียนรู้มีทักษะ Health สุขอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมที่ควรได้รับการเติมเต็มด้วยหลัก 3H Strong สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ Security มั่นคงปลอดภัยโซเชียลมีส่วนร่วมในสังคม
5: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์หนึ่งอีกด้วย
4: เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
6: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี้
7: นางสาวอารีภักดิ์บำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอรวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการจริต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.และการประเมินผลงานรัฐมนตรีโดยระบุว่าการปรับครม.จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อให้ครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเพียงประมาณ4เดือนยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยเห็นว่าควรมีระยะเวลามากกว่า6เดือนและมองว่าระยะเวลาประมาณ1ปีจึงจะเหมาะสมต่อการประเมินผลการทำงานและตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างรอบด้านส่วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่า การผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
9: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยพักรธากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงษ์รัตน์เมืองปากปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ28องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ดูติดตกเวลา 18:49 นาทีค่ะวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:15 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:48 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 5:28 นาทีและเวลา 17:58 นาทีค่ะผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 27.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 23.2 องศาเซลเซียสส่วนรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 41.4 มิลลิเมตรอำเภอกาบุรีวัดได้ 82.3 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่นวัดได้ 33.7 มิลลิเมตรอำเภอกระเปอร์วัดได้ 20.9 มิลลิเมตรและที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 3.4 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศการน้ำรายงานค่ะ
3: คืน11มิถ

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเวลาเดิมค่ะที่อภิสราจะอยู่เป็นเพื่อนกัน15:10 นจนถึงเวลา16:00 นนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงภาคเวลา15:00 นจากสวทกรุงเทพมหานครและต่อกันด้วยรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้รายงานให้ทราบนะคะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นอย่างไรกันนะคะตอนนี้ก็มีข่าวนะคะบางท่านก็บอกว่าจะมีฝนไปจนถึงวันไหนจะตกถึงวันที่เท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็ยังคงเป็นหน้าฝนกันอยู่นะคะวันนี้วันที่31 กรกฎาคมวันสิ้นเดือนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านกันด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็มองว่าในช่วงสัปดาห์นี้อังคารพุธพฤหัสบดีนี้เป็นวันหยุดยาวของประเทศไทยแล้วก็ในช่วงวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นี้ก็ควรที่จะลานะคะบางท่านก็อาจจะลาในวันนี้นะคะแล้วก็จะได้ต่อเนื่องกันถึงวันอาทิตย์แล้วก็มาทำงานกันต่อในวันจันทร์นะคะค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะจะทำงานหรือกำลังพักผ่อนกันอยู่นะคะก็ตามไปเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นระบบ FM 107.25 MHz AM 783 kHz นะคะของสวทระนองวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะขานเวลาสักนิดนึงท่านผู้ฟังค่ะจะได้ไม่ต้องเหลือบมองนาฬิกากันนะคะ15:22 กันแล้ว 1-6 สิงหาคมฝนกระจายตัวดี40%-80%ในช่วงดังกล่าวประเทศไทยก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและแน่นอนเลยจะต้องมีภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับเมื่อเช้าก่อนท่านผู้ฟังคุยเรื่องเมื่อตอนเช้าก่อนในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะต่ำสุดเลยคืออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะ 21.8 องศาเซลเซียสแล้วก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยในเช้านี้กันด้วยร้อนที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะท่านผู้ฟังทำไมถึงบอกว่าร้อนเพราะว่าเขาเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 34.4 องศาเซลเซียสมีอีกพื้นที่หนึ่งที่อุณหภูมิเท่ากันกับอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดค่ะสูงสุดของกรุงเทพมหานครปริมณฑลแต่ร้อนสุดเลยเมื่อวานที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะ 36.2 องศาเซลเซียสมาดูในเรื่องของฝนกันบ้างเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังชาวเรือนะคะก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่กันค่ะสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.4 ขนาด 3.7 ขนาด 2.4 ขนาด 2.1 และขนาด 2.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะซึ่งเขาก็เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้สรุปให้ทราบกันเรามาดูนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทายกันว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในพื้นที่ของภาคใต้นี่เป็นอย่างไรกันนะคะค่ะหลายๆท่านก็บอกว่าต้องมีจังหวัดเราอยู่แน่เลยค่ะมาดูกันนะคะพื้นที่ที่จะเป็นตัวแดงเลยนะคะบนผืนประเทศไทยนี่ก็หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากนะคะ
ในภาคใต้นี่ก็จะมีแค่จังหวัดเดียวค่ะท่านผู้ฟังค่ะนั่นคือจังหวัดระนองนะคะส่วนสีเหลืองเข้มเลยนี่ก็เป็นพังงานะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ตกทั่วๆเลยล่ะในแต่ละภูมิภาคกันนะคะภาคเหนือนี่ก็อาจจะมีบางจังหวัดเองนะคะท่านผู้ฟังแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรค่ะส่วนภาคอีสานนะคะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะส่วนภาคตะวันออกนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีค่ะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะภาคใต้จังหวัดเดียวคือจังหวัดระนองบ้านเรานี่ล่ะภาคตะวันออกค่ะคือพื้นที่ที่มีลักษณะอากาศคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะคะคือจันทบุรีตราดนะคะรวมไปถึงระยองและปราจีนบุรีกันด้วยส่วนภาคเหนือมี2จังหวัดนะคะเชียงรายและเพชรบูรณ์ค่ะที่กล่าวมานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้บอกว่ามีฝนตกหนักมากนั่นเองท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้รายงานอากาศนะคะก็ได้สรุปให้ได้ทราบกันแล้วนะคะในภาพรวมทั่วๆไปว่าเป็นอย่างไรกันนะคะท่านผู้ฟังรายงานอากาศตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีน้ำหลากด้วยท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวบ้างหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวพิศลาจะสรุปให้ทราบกันสักนิดหนึ่งคือตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังในการเตรียมพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละก็ได้เตรียมพร้อมกันมาตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศนะคะประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วล่ะพอช่วงนั้นนี่หลังจากที่เราร้อนอบอ้าวกันนะคะแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนในการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็ในเครื่องของเครื่องสูบน้ำนะคะก็มีการสำรองไว้ด้วยแล้วก็มีไปวางยังจุดที่น่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำหลากกันนะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมกันหมดแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังเองก็ต้องเตรียมพร้อมกันด้วยถ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันนะคะเมื่อวานท่านผู้ฟังขาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกระบุรีค่ะแล้วก็ส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังเข้าบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะเส้นทางสัญจรและพื้นที่การเกษตรรวมถึงเหตุการณ์ดินสไลด์ทับเส้นทางในหลายจุดทีเดียวเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้รุดไปเข้าช่วยเหลือนะคะมีทั้งท่านนายอำเภอกระบุรีนายณรงค์ชัยสกุลอ่อนนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดเทศบาลตำบลลำเลียงเทศบาลตำบลน้ำจืดกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงอพยพอย่างทันท่วงทีกันเลยนะคะน้ำมาเตรียมพร้อมกันนะคะยกก็ต้องยกละอพยพก็ต้องอพยพกันนะคะและสำหรับเมื่อวานท่านผู้ฟังค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม4ตำบล9หมู่บ้าน92ครัวเรือนนะคะผู้ได้รับผลกระทบ368คนด้วยกันเหตุการณ์ดินสไลด์ทับเส้นทางนี่ก็จะมีนะคะคือที่ทางสัญจรหมู่ที่8ตำบลน้ำจืดนี่2จุดนะคะแล้วก็ที่หมู่ที่4ตำบลน้ำจืดน้อยอีก1จุดค่ะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานสิ่งสาธารณประโยชน์หรือทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเมื่อวานก็มีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอกแคสกันด้วยนั่นละสิท่านผู้ฟังข่าวเมื่อวานนี้อภิสราก็เช็คข่าวนี้ดูอยู่นะคะแล้วก็เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอกระบุรีเราเลยไม่ได้รับนะคะท่านผู้ฟังแต่เมื่อวานนี้ชาวกระบุรีนี่ได้นะคะตรงนี้นะคะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อเวลา 11:09 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ตำบลน้ำจืดตำบลลำเลียงและพื้นที่ใกล้เคียง
จ้งเตือนฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งก็ได้เร่งเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะสำหรับการให้ความช่วยเหลือและเครื่องมืออุปกรณ์นะมาฟังกันยาวๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องในพื้นที่บ้านเรากันนะคะท่านผู้ฟังเทศบาลตำบลลำเลียงก็ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่7และหมู่ที่9ของตำบลลำเลียงในช่วงเช้าเมื่อวานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณ3แยกโรงเรียนบ้าน2แพรกตำบลลำเลียงเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังกันขณะเดียวกันค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกระบุรีนะคะก็ระดมเจ้าหน้าที่เร่งเปิดทางน้ำและเคลียร์ดินสไลด์ทับเส้นทางจราจรเอาย้ำอีกครั้งนึงเส้นทางจราจรที่มีดินสไลด์ตรงไหนกันมีทั้งหมดนี่3จุดด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือที่หมู่ที่8ตำบลน้ำจืด2จุดหมู่ที่4ตำบลน้ำจืดน้อยอีก2จุดนะคะแล้วก็ตั้งแต่เวลา 14:00 นเมื่อวานละก็พื้นที่ก็เริ่มมีฝนหยุดตกบ้างเส้นทางการจราจรสายหลักก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังได้บางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองเช่นหมู่ที่3ตำบลน้ำจืดหรือซอยหลุมฐานนั่นเองเนื่องจากว่ามีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงกันด้วยระดับน้ำทะเลหนุนสูงช่วงเวลา 11:00 นนะคะสูงถึง 4.4 เมตรทีเดียวค่ะและถ้าว่าไม่มีฝนตกเพิ่มเข้ามาก็คาดว่าสถานการณ์ก็จะเร่งระบายและกลับเข้าสู่ปกติในช่วงค่ำเมื่อวานนะคะและในตอนนี้ค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ฟังคะจดเบอร์ไว้สักนิดนึงนะคะหน้าฝนบ้านเรานี่แหละซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้แจ้งเบอร์ไว้นะถ้าว่าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินในช่วงนี้นะคะ0778001900อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0778001991นะคะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784สายด่วนนิรภัยนี้เปิดสายตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะท่านผู้ฟังจดไว้เลยนะสำหรับเบอร์สำคัญเบอร์ที่จำเป็นนะคะที่เราจะสามารถขอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินกันตรงนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็ในการลงพื้นที่อภิสลาก็เหลือบมองละนะท่านหัวหน้าเสือนะคะท่านหัวหน้าเสือหรือว่าท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายนะคะท่านก็ใส่บูทลุยน้ำลงไปนะคะช่วยเหลือแล้วก็พร้อมทั้งท่านนายกนะคะของอบต.ลำเลียงนะคะแล้วก็มีที่ไหนอีกนะดูภาพไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งในบรรยากาศตรงนี้นะคะเราก็บอกว่าเราก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุตรงนี้นะแต่บ้านเรานี่เวลาน้ำมานี่มาเยอะทีเดียวมาแป๊บเดียวเขาก็ไปนะคะแล้วก็สำหรับในพื้นที่ที่บ้านเรือนของประชาชนนี่ก็มีน้ำเข้าบ้านในหลายๆจุดร้านค้าต่างๆก็มีน้ำเข้ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็เคยลงไปในพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีรถนะคะรถช่วยเหลือในเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งทางโครงการชลประทานระนองก็ได้เตรียมนะคะในทุกๆปีล่ะนะท่านผู้ฟังนะคะในการช่วยเหลือประชาชนตรงนี้กันเอาละค่ะในเรื่องของถ้าว่าเราเจอน้ำท่วมเข้าบ้านอย่ารอช้านะคะท่านผู้ฟังถ้าว่าเขาอยู่ระดับสูงปลั๊กไฟบ้านเรานี่ถ้าว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะสูงกว่าพื้นไม่มากนี่แหละก็ถือว่าเสี่ยงหรือว่าอาจจะสูงในระดับกว่านั้นนะคะแต่ยังไงน้ำท่วมเข้าบ้านต้องตัดไฟเมื่อไหร่เรามาดูกันนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเมื่อน้ำเริ่มไหลเข้าบ้านและระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อน้ำเริ่มท่วมถึงปลั๊กไฟหรือเต้าเสียบไฟนะคะเมื่อต้องอพยพออกจากบ้านนี่ล่ะค่ะ
ต้องตัดไฟเมื่อไหร่น้ำเข้าบ้านแล้วก็น้ำกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเขากำลังจะถึงปลั๊กไฟหรือเต้าเสียบแล้วนี่ก็ต้องดำเนินการเทคนิคตัดไฟให้ปลอดภัยมาฟังกันสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังขาเราจะได้ทราบรู้เท่าทันตรงนี้กันยืนในที่แห้งนะคะมือและตัวต้องแห้งสนิทเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการถูกไฟดูดสวมรองเท้าบูทยางถุงมือยางและเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้ากันด้วยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันที่จะไม่ให้ร่างกายเราไปสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยตรงนะคะสับเบรกเกอร์และคัตเอาท์ลงนะคะทันทีต้องเป็นเบรกเกอร์หรือว่าคัตเอาท์หลักนะคะท่านผู้ฟังซึ่งพอสับลงปุ๊บนี่กระแสไฟฟ้านี่ก็หยุดจ่ายในบ้านกันเลยเพื่อเป็นการตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านก่อนที่น้ำจะท่วมถึงจุดเสี่ยงกันและที่สำคัญเลยท่านผู้ฟังอ้าวเกิดไม่ทันขึ้นมาเราก็ต้องห่างนะคะท่านผู้ฟังไม่จับสวิตช์ปลั๊กไฟสายไฟหรือเครื่องไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะใส่โดนนิรภัยจดอีกรอบหนึ่ง1784ข่าวก็เคยมีนะคะบางครั้งนี่อ้าวเราเกิดนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมานี่น้ำเข้าบ้านแล้วทำยังไงล่ะปลั๊กไฟจมน้ำแล้วจะไปจับก็ไม่ได้แล้วความเสี่ยงมีตรงจุดนั้นนี่ก็พยายามที่อย่าไปวนเวียนแถวนั้นนะคะแล้วก็สวมรองเท้าบูทนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันที่จะไม่ให้เราโดนกระแสไฟนี่เราก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าบางครั้งนี่เราอาจจะไม่ทราบตรงนี้เราไม่เห็นมีอะไรแต่ทำไมมีกระแสไฟเราก็ต้องดูด้วยนะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเรื่องสำคัญการตรวจตราอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอก็ทำให้เราปลอดภัยกันด้วยนะคะในเรื่องของไฟนะคะซึ่งเราก็จะคุ้นชินกับคำว่าฟืนไฟประตูหน้าต่างเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาออกนอกบ้านให้ดูให้หมดเลยฟืนไฟประตูหน้าต่างประตูปิดสนิทไหมล็อกประตูดีหรือเปล่าล็อกแล้วนี่ลืมเอากุญแจออกไปด้วยหรือเปล่านะยังไงเดี๋ยวจะต้องมีการงัดมีต้องมีการปีนกันละนะท่านผู้ฟังปีนบ้านตัวเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องสำคัญเลยนะคะการหุงต้มหม้อหุงต้มฟืนไฟต่างๆนี่ล่ะก่อนจะออกจากบ้านก็ต้องดูให้ดีด้วยถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนก็ตามนะคะท่านผู้ฟังข่าวก็ด้วยความห่วงใยล่ะตอนนี้เช้าๆพิศลาก็เหลือบมองนะคะฝั่งตรงข้ามสวทระนองนะคะซึ่งจะเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนพุรุมพีนะคะก็จะมีประชาชนไปใช้บริการกันเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนบางท่านก็บอกว่าขับรถชิวๆเลยมาอาบน้ำแร่กันนะคะอากาศก็ดีๆนะคะน้ำแร่อุ่นๆก็สัมผัสกับไอเย็นนะคะจากฝนตกกันเอาละค่ะตอนนี้ยังคงมีฝนกันอยู่แล้วก็ระนองบ้านเรานี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกันด้วยเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องดูตอนเย็นหรือต้องดูพรุ่งนี้กันนะคะในการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่ท่านผู้ฟังคะเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่จะต้องติดตามกันเลยนะหรือว่าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าบ้านเรานี่ฝนจะตกมากกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะรู้จักบ้านเราในชื่อเมืองฝน8แดด4เอาละค่ะเราคุยนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังอภิสราลืมแจ้งท่านผู้ฟังที่รักนะคะในเรื่องของฝนระนองเป็นอย่างไรกันบ้างนะเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงและเช้านี้ปริมาณฝนวัดได้เท่าไหร่ตอนนี้ฝนขยับไปถึงไหนแล้วนะคะเกือบแตะ 2,000 แล้วล่ะท่านผู้ฟังเกือบแตะ 2,000 มิลลิเมตรแล้วนะสำหรับฝนสะสมของระนองค่ะในวันนี้นะคะของระนองนี่ฝน6ชั่วโมงก่อนนะคะฝน6ชั่วโมงนี่คือตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงนี่ล่ะปริมาณฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้ 11.6 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังและเราก็วกกลับไปดูฝนเมื่อวานมีตกที่ไหนกันบ้างทั่วเลยท่านผู้ฟังทุกอำเภอของระนองเลยนะคะตกมากที่สุดที่กระบุรีค่ะวัดได้ 82.3 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็รองลงมานะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะ 41.4 มิลลิเมตรรองอันดับ3อำเภอละอุ่นค่ะ 33.7
7มิลลิเมตรนะคะรองลงมาอันดับ4คืออำเภอกระเปอร์นะคะ 20.9 มิลลิเมตรรองลงมาอีกอันดับ5อำเภอสุขสำราญนะคะ 3.4 มิลลิเมตรจะเป็นอันดับ6ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าระนองเรามีแค่6มีแค่จะพาไปแล้วนะท่านผู้ฟังมีแค่5อำเภอนะคะท่านผู้ฟังจะมี6ก็ไม่ได้ละเพราะเรามี5อำเภอตกมากสุดกระบุรีนะคะอันดับ1อันดับ2อำเภอเมืองระนองอันดับ3อำเภอละอุ่นอันดับ4อำเภอกระเปอร์และอันดับ5อำเภอสุขสำราญนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ฝนสะสม 1,965.5 มิลลิเมตรค่ะสำหรับระนองมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะคุยถึงเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้น้ำเข้าบ้านประชาชนแล้วก็กลับมาดูเรื่องฝนกันสักนิดหนึ่งนั่นล่ะค่ะว่าทำไมนะเมื่อวานเนี่ยฝนมีน้ำนะคะที่กระบุรีนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดนะคะปริมาณฝนเมื่อวานเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันอีกละว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรค่ะก็คุยกันยาวๆทีเดียวนะคะสำหรับเหตุการณ์ในบ้านเรา 15:40 นาทีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังขากับบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกไหมซึ่งบางท่านก็บอกว่าชอบนะคะที่จะติดตามรับฟังรายงานอากาศก็แน่นอนนะผู้ฟังคะบ้านเรานี้มีฝนเราก็ต้องระวังกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะบังเอิญว่าวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยในช่วงเช้านี่ล่ะใกล้เที่ยงแล้วล่ะท่านผู้ฟัง 11:20 นาทีท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ที่ 2หมู่ที่3ตำบลน้ำจืดนะคะของอำเภอกระบุรีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลักไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าปภ.นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองท่านนายอำเภอกระบุรีนายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าการติดตามในครั้งนี้นะคะเพื่อรับฟังการรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนและท่านก็ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจและย้ำเลยว่าจังหวัดเนี่ยก็มีความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยทุกครัวเรือนค่ะตอนนี้ท่านก็บอกว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทีนะคะถ้าว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นรวมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะตอนนี้จังหวัดระนองค่ะโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกว่ายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ก็มีการประสานทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเต็มที่จนกว่าสถานการณ์ต่างๆในจังหวัดระนองจะเข้าสู่สภาวะปกติกันนะคะท่านผู้ฟังนะคะคือจริงๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนี้ท่านได้สั่งการมาตั้งแต่ต้นฤดูฝนแล้วนะคะในการเตรียมพร้อมตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานก็ได้เกิดเหตุการณ์น้ำหลากน้ำเข้าท่วมบ้านประชาชนนี้การช่วยเหลือนะคะบ้านเราก็บอกว่าอะไรนะภาษาใต้ที่บอกว่าช่วยแบบฉับพลันกันเลยนะท่านผู้ฟังนะเมื่อวานนะคะก็ในการลดผลกระทบนะคะประชาชนที่จะไม่ให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นเองพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกัน3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เป็นตอนที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งซึ่งเราก็จะนำมาฝากทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสักครู่เดียวนะจ๊ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบ้านสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวลือว่าการติดกล้องวงจรปิดไปในที่สาธารณะนั้นอาจมีความผิดถึงโทษจำคุกและปรับเป็นเงิน1ล้านบาทแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างที่ทุกๆคนคิดกฎหมายไม่ได้ห้ามเราติดกล้องวงจรปิดแต่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเช่นภาพบุคคลภาพทะเบียนรถหรือสิ่งต่างๆที่อาจเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา24ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของภาพนั้นก่อนดังนั้นหากนำภาพที่กล้องวงจรปิดมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา19แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากทำเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา4วงเล็บ1มีข้อยกเว้นให้ทำได้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลการติดกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องและปลอดภัยจากกฎหมายดังกล่าวมีหลักง่ายๆคือปรับมุมกล้องให้เหมาะสมและพยายามปรับมุมกล้องให้ส่องภายในพื้นที่บ้านตัวเองหรือภายในรั้วกำแพงห้ามตั้งใจหมุนกล้องเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแต่สามารถถ่ายภาพของพื้นที่สาธารณะได้หากมุมกล้องกวาดไปโดนคนที่เดินถนนสาธารณะโดยไม่มีเจตนาสอดส่องให้ติดป้าย CCTV Notice เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการบันทึกเพื่อความปลอดภัยหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเดินถนนหรือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามนำคลิปไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลมีเดียหรือหากจะนำลงสื่อโซเชียลมีเดียต้องทำการเบลอหน้าหรือปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพและหากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นและกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ให้นำส่งภาพนั้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงและให้นำส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองการจงใจส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านโดยมีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกล้องวงจรปิดสามารถติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงคำหนึ่งถึง2คำคือความโปร่งใสและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษามายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศครับ
3: ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดนะคะที่นำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะตอนที่284ติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA นะคะโดยคุณสุรศักดิ์ประกาย

แต่ข้อควรระวังนะคะในเรื่องของกฎหมายตรงนี้ล่ะคือว่ามุมกล้องต้องส่องในบ้านหรือถนนหน้าบ้านเรานะคะห้ามหันเข้าบ้านเพื่อนบ้านโดยตรงค่ะแล้วก็การใช้ภาพนะคะเช่นหากเกิดเหตุขโมยให้ภาพตำรวจนะคะแล้วก็ห้ามโพสต์ประจานในเน็ตทันทีเพราะอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายกันได้ด้วยนะท่านผู้ฟังรายละเอียดนี้จะไปติดตามฟังย้อนหลังกันได้เลยค่ะที่เพจ Facebook หรือที่ YouTube นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเป็นตอนที่284ก็หมายถึงว่าท่านสามารถที่จะติดตามชมย้อนหลังกันได้ในทุกตอนที่กรมประชาสัมพันธ์โดย NBT แต่ละภูมิภาคได้ร่วมกันผลิตนะคะแล้วก็นำในเรื่องของคลิปนี่แหละมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อวิทยุด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับทราบในเรื่องตรงนี้กันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวถ้าว่าเรามีความเข้มแข็งทางด้านกฎหมายนะคะเราก็จะได้ไม่กระทำผิดนะคะในหลายๆเรื่องทีเดียวซึ่งบางครั้งนี่เรามองว่ามันไม่ใช่นะแต่ในเรื่องกฎหมายนี่คือใช่นะท่านผู้ฟังยังไงนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการในช่วงบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะแล้วก็จะมี3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3อภิสราจะหลงทุกทีเลยท่านผู้ฟังชื่อรายการนี้คือบ่ายสามมีเรื่องเล่าแล้วในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็จะอยู่ในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่าเช่นเดียวกันเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวเรารอรับฟังข่าวต้นชั่วโมงพักเวลา16นาฬิกาจากทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ส่วนในช่วงนี้นะคะเราเจอกันวันจันทร์นะคะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์วันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น. กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประ

0: าชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
6: นายวีรพัฒน์เกตเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและ e-money เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
7: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะวันที่เจอกันวันศุกร์ที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะเจอกับดิฉันดารารัศมิ์ติดค่ะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงนี้ไปจนถึงเวลาประมาณ 16:30 นะคะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีสวท.น่านนะคะเป็นผู้ผลิตรายการนะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะเราจะนำเสนอวันนี้2ช่วงค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยนะคะแล้วก็มีคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะก็จะมีหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันติดตามกันค่ะอยู่ที่สวท.ไหนในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ที่สวท.นั้นๆเลยค่ะภายใต้การควบคุมรายการโดยผู้อำนวยการสุภัตราเลี่ยมรัตน์นะคะผู้อำนวยการสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะควบคุมการผลิตรายการวันนี้ค่ะโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการนะคะผู้อำนวยการสปท.5ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็2ช่วงช่วงแรกเดี๋ยวจะนำเสนอในช่วงแรกก่อนเลยค่ะเป็นข่าวไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดของพื้นที่7จังหวัดนะคะแต่ก็ยังคงจะมีทั้งอ่าวไทยอันดามันนะคะสำหรับช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยค่ะแต่ว่าช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องมีหลายประเด็นด้วยกันวันนี้น่าติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปฟังช่วงแรกกันก่อนค่ะ
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนใน

0: ติดตามกันในช่วงแรกกันก่อนค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวเนื่องวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะแล้วก็ช่วงลัดเลาะอ่าวไทยนั้นค่ะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดบม.ณเมนวัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็นทหารกล้านะคะผู้ผีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะเมื่อเวลา 15 นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดบม.นายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งเป็นทหารกล้านะคะผู้ผีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยณเมนวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ล่วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะมีนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับบัญชาข้าราชการมีทั้งกำลังพลเพื่อนทหารตำรวจและคณะญาติค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นโดยพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติค่ะขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและก็อาลัยอย่างสุดซึ้งทางด้านของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดค่ะสิริอายุ43ปีค่ะซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะที่คนร้ายกราดยิงปาระเบิดจุดตรวจปูเกาะซามีนะคะตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ค่ะเสียชีวิตทั้งหมดรวม5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนค่ะซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งโอกาสนี้ได้มีการมอบธงไตรรงค์คลุมหีบศพมอบใบประกาศเกียรติคุณเนื้อเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งมอบเงินพระราชทานแก่ทายาทจำนวน 50,000 บาทเงินบำรุงขวัญกองทัพบกนะคะ 40,000 บาทเงินสินใหม่ทดแทนจำนวน 1,300,000 บาทค่ะเป็นการช่วยเหลือของสมาคมแม่บ้านกองทัพบกนะคะเป็นเงินชาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกและเงินช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโสมเกิดนะคะสำหรับข่าวแรกของฝากฝั่งสุราษฎร์ธานีวันนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับในเรื่องของวัฒนธรรมค่ะเป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคอีสานใต้ค่ะซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิภาคอีสานใต้ในการเข้าพรรษานะคะซึ่งเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะแล้วก็ออกพรรษาก็จะเป็นการเที่ยวงานชักพระทอดผ้าป่าสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งในช่วงของเมื่อวานนี้ในบริเวณของปารัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนางสาวปุณฑิตาสมไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานในงานร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงและกระบวนแห่เทียนพรรษาโดยมีนายบรรดาสติราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีนายแฟงสุวรรณบุตรนะคะรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลค่ะร่วมเดินขบวนแห่และเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นนะคะก็ใช้ชื่อชุดการแสดงค่ะสุราษฎร์ธานีศรีพนมพระรารามณวิจิตรการสู่มหานครแห่งเทียนค่ะซึ่งมีขบวนเรือพนมพระทางบกนะคะมีนางลากนางรำนะคะจากวัดศรีพนมพระรารามอำเภอท่าชนะค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานนะคะสำหรับการแข่งขันปีที่ผ่านมาค่ะเรือพนมพระทางบกนะประเภทสวยงามขนาดเล็กประจำปี2568ค่ะทั้งนี้นักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะที่มาร่วมงานก็ได้รับความชื่นชมนะเป็นการชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของต้นเทียนพรรษาค่ะทั้งประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์แล้วก็ประเภทเทียนโบราณค่ะรวมทั้งการแสดงในชุดต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งเป็นการสืบสานงานพุทธศิลป์นะคะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จะแสดงต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่บริเวณของทุ่งศรีเมืองนะคะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะเข้าพรรษาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ออกพรรษานะคะเที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมในช่วงของวันพระใหญ่นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมประจำปีของเราค่ะจัดมาหลายต่อหลายปีติดต่อกันนะคะมากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นการจัดโครงการร้อยศรัทธาพระบรมธาตุค่ะเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะที่ลานทรายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางด้านของสมาคมสื่อชุมชนนครศรีธรรมราชการมีการจัดโครงการร้อยศรัทธาพระบรมธาตุค่ะสืบสานมรดกภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะที่ลานทรายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคมค่ะ2วันด้วยกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จัดชัยสุภักสุรการนะคะซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรมและก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะในการนี้ทางด้านของนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายนิติพัฒน์หันสังนางสาวสิริทิพย์แป้นคงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนางสาววิลาวันขำฉาค่ะนักวิชาการจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษค่ะแล้วก็มีทั้งบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีทั้งการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นสาธิตเครื่องถมเมืองนครเนี่ยเป็นถมเงินถมทองค่ะแล้วก็การแกะตัวหนังตะลุงเนื้อการรอยลูกปัดโนราการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนเนื้อรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นภายใต้แนวคิดรสชาติที่หายไปและอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมค่ะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการเสวนาในหัวข้อนี้ด้วยค่ะคนคอนตื่นรู้นะคะประทาสู่มรดกโลกค่ะคนคอนธรรมพรือนะคะซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมเสวนาค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีองค์ความรู้เฉพาะด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จัดชัยสุระการนะคะซึ่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์นะคะบวรนครศรีธรรมราชนะคะอาจารย์บัณฑิตค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวนะคะทางฝั่งของนครศรีธรรมราชค่ะนอกจากนั้นแล้วทางด้านของนครศรีธรรมราชนั้นค่ะยังมีทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้นำจิตอาสาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณของโดยรอบนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากที่เทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวในการสักการะและเยี่ยมชมมรดกโลกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะสำหรับเมื่อวานนี้มีท่านผู้ว่านายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าค่ะก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะสำหรับในการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามค่ะมาติดตามกันต่อค่ะฝากฝั่งของอันดามันค่ะมี2จังหวัดวันนี้นำสั้นๆมานะสำหรับทางด้านของข่าวแรกค่ะเป็นจังหวัด ภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันนี้ค่ะ31กรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคม2569ค่ะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จุดสำคัญในการลงพื้นที่นั้นค่ะก็คือวันนี้เป็นการรับฟังบรรยายสรุปนะพบปะกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะแล้วก็เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนาค่ะเป็นพื้นที่ของหมู่3ตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ภาคเช้าเลยค่ะก็จะมีการตรวจติดตามการขนถ่ายสัตว์น้ำบริเวณของพื้นที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีการมอบนโยบายที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตค่ะเป็นองค์การสะพานปลาตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะมาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวค่ะในช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลัดเลาะอ่าวไทยกับอันดามันค่ะไปที่กระบี่อีกหนึ่งข่าวนะคะทางด้านของจังหวัดกระบี่ค่ะมีการเปิดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยประจำปี69ค่ะก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงทีนะคะทางด้านของนายสุวิทย์สุริยวงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะสำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นกรณีของอุทกภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะใช้ห้องประชุมทาราโรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มาจัดในส่วนของโครงการนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีทั้งกิจกรรมนักฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดค่ะเพื่อที่จะทดสอบนะสำหรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะแผนประเจิญเหตุการประสานงานการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างศูนย์ปฏิบัติการบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะโดยที่ทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นั้นในฐานะเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้จัดทำโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ค่ะกรณีอุทกภัยประจำปี2569ขึ้นค่ะเพื่อที่จะทดสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วก็แผนเผชิญเหตุนะคะก็ถือว่าเน้นย้ำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะซึ่งก็ผลที่เกิดในเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยทวีความรุนแรงค่ะแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีฝนตกชุกแล้วก็จะมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยค่ะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะคะการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นอย่างทันท่วงทีค่ะเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาปิดท้ายในช่วงหน้าเลยเป็นข่าวยาวๆในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

ยังอยู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะซึ่งก็นำข่าวหลายข่าวด้วยกันได้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นกับอำนวยความสะดวกในการมีรถเก่านะคะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกซึ่งก็เปิดเผยว่าภายหลังจากคณะรัฐมนตรีค่ะมีการรับทราบปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศค่ะ214สาขานะโดยเฉพาะศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสนะคะแล้วก็การเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังจากการปรับเกณฑ์นั้นนะคะข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกค่ะมีผู้ที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 2.1 แสนรายค่ะครอบคลุมทั้งยานพาหนะนะคะแล้วก็แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถยนต์ด้วยค่ะรวมทั้งยานพาหนะประเภทอื่นด้วยนะจังหวัดที่มีผู้มายื่นอุทธรณ์มากที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมาเราลงมาก็คือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับค่ะส่วนสาเหตุหลักค่ะคุณผู้ฟังคะสาเหตุหลักของการอุทธรณ์นั้นก็คือยานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะทางด้านของพาณิชย์ค่ะลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยนะ X Local Low Cost นะคะเป็นการลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะคะก็คือในช่วงของ1-15สิงหาคมนี้ค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะแล้วก็สมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยจัดมากการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าค่ะทั้งค้าส่งค้าปลีกกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค8หมวดเลยนะข้าวสารน้ำปลาน้ำมันเพื่อซีอิ๊วและเครื่องปรุงรสน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ของใช้จำเป็น9หมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมสบู่อะไรต่างๆนะคะครีมแบบน้ำผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็อื่นๆค่ะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะมาที่ทางด้านของประชาชนค่ะที่พูดถึงเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพรัตนะคะซึ่งก็วันแรกค่ะวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีค่ะซึ่งข้อมูลนี้จากกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะโดยนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บอกว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพรัตซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศนะคะทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นค่ะพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ส่วนของการออมของประชาชนที่ลดลงเนื้อแล้วก็การเปิดเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเพียงแค่21วินาทีนั้นนะคะก็เสียงตอบรับล้นหลามนะคะก็ใช้วงเงินไปถึง 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีค่ะมาติดตามกันที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะเปิดสำหรับในเรื่องของช่องทางนะคะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีข้อมูลของหมอพร้อมค่ะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะพร้อมกับสามารถตรวจสอบเชิงลึกได้ทุกกรณีค่ะเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบนะคะว่าเกิดความผิดพลาดค่ะแล้วก็ความพร้อมดำเนินการตามระเบียบหากว่าพบผู้กระทำความผิดนะคะที่บันทึกข้อมูลเป็นเท็จค่ะส่วนทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็1สิงหาคมนี้นะคะก็จะออกคำสั่งใหม่ในการยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเร่งสอบออกผิดบริษัทเถื่อนของการหลอกแรงงานไปต่างประเทศด้วยนะงัดในเรื่องของข้อกฎหมายเตือนคนไทยด้วยค่ะว่าอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยนะหากว่ามีการกระทำความผิดนะคะก็จะต้องแบบมีโทษตามกฎหมายนะคะตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยนะคะก็ฝากกันด้วยค่ะ
แล้วก็วันที่1สิงหาคม2569นี้ค่ะต่อภาษีรถนะครับพบใบสั่งจราจรค้างชำระคุณผู้ฟังคะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะคะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนค่ะฉะนั้นแล้ววันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะหลังจากที่ออกใบสั่งนะคะประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะว่ายังไม่ได้มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกค่ะโดยที่กระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันค่ะนับจากนี้นะคะวันที่ออกใบสั่งหากว่าประชาชนพบว่ามีใบสั่งค้างชำระค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีนะคะว่ายังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ว่ายังคนที่จะไม่ได้รับเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายภาษีฉบับจริงเนื่องจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนค่ะอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเวลาจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติกันนิดนึงค่ะห่วงน้ำบึงสีไฟเนี่ยสั่งคอพอใช้โดรนนะคะล่าต้นตอมลพิษค่ะเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนสู่ความสมบูรณ์ค่ะน่าจะเป็นข่าวสั้นแค่นี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังนะสำหรับทางด้านของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะในสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการโสพลเขี่ยมการนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกันต่อค่ะจากสวทน่านเป็นแม่ข่ายค่ะส่วน5แยกข่าววันจันทร์เจอกับสวทชุมพรในวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานของสวทสุราษฎร์ธานีทั้งหมดนะคะทั้งมวลรวมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเลยต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ไปจนถึง17:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันสิริมาศประเสริฐนิรมลผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะสำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปย้อนชมความประทับใจนะคะของคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะคะที่ได้เผยถึงเรื่องราวสุดประทับใจค่ะเมื่อปี2537ค่ะที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านในช่วงนี้ติดตามกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อปี2537ค่ะก็ได้มีโอกาสรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีเพราะเราเป็นชาติพันธุ์เนาะชาติพันธุ์ยาวถูกสั่งสอนมาเสมอว่าพระองค์ท่านมีพระเมตตากับเราด้วยความจงรักภักดีก็ไปรับเสด็จค่ะพระองค์ท่านที่มีพระบารมีจริงๆตอนนั้นแต่งชุดเย้าไปแล้วร้อนมากเยอะมากแล้วก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จลงมาเนี่ยก็แบบร่มเลยค่ะร่มเลยเรารู้สึกเย็นวันนี้พี่ก็พูดถึงพี่ก็ยังนึกถึงบรรยากาศนึกถึงตอนนั้นเลยค่ะร่มเย็นมาเลยน่ะสักครู่หนึ่งพอพระองค์ท่านก็เสด็จพระองค์ท่านก็เสด็จลงแล้วคนก็รอยืนรอค่ะยืนรอเยอะมากพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยก็ยืนรอรับเสด็จพร้อมกับถวายกระเป๋าเงินใบหนึ่งค่ะก็ถือกระเป๋าเงินเพื่อรอถวายพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยพระองค์ท่านยืนทอดพระเนตรคู่ใหญ่ๆยืนมองนะคะภาษาชาวบ้านเราว่ายืนมองคู่ใหญ่ๆของท่านก็ถามว่ากางเกงสวยมากปักเองไหมปักนานไหมกระเป๋าเงินเนี่ยขายเท่าไหร่ค่ะพี่ก้อยก็ไม่รู้ว่าตอบของท่านไปว่าอย่างไรนะคะจำไม่ได้ตอนนั้นค่ะด้วยความตื่นเต้นมากแต่พี่ก้อยก็มีโอกาสได้ถวายกระเป๋าเงินของท่านนะคะเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จผ่านไปเรื่อยๆพ่อจะมีชาวบ้านมาถวายเยอะมากเลยก็สักครู่หนึ่งค่ะก็จะมีคุณหญิงนะคะย้อนกลับมาค่ะย้อนกลับมาแล้วมาพาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานบอกว่าพระองค์ท่านอยากให้เข้าไปพ่อรับเสด็จในศาลาทรงงานค่ะก็พาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานพระองค์ท่านก็ได้บอกว่าขอดูตุ้มหูหน่อยค่ะขอดูตุ้มหูหน่อยตุ้มหูสวยมากพี่ก้อยก็ได้ถอดตุ้มหูค่ะให้พระองค์ท่านดูเสร็จพระองค์ท่านก็คืนมาให้พี่ก้อยบอกว่าใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะก็ยังจำได้ทุกวันนี้ยังจำได้ค่ะพร้อมกับพระองค์ท่านก็เขียนในหน้าซองอ่ะจำได้ว่าพระองค์ท่านก็เขียนในหน้าซองแล้วก็ได้พระราชทานซองผ่านข้าหลวงมาแล้วก็ให้พี่ก้อยกลับมาด้วยความปลื้มปิติด้วยความดีใจที่ว่าแบบตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าซองเป็นอะไรได้เงินเท่าไหร่นะคะแต่เราเปิดกลับมาเปิดดูโอ้โหได้เงิน 10,000 บาทดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากแล้วคิดว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เป็นสิริมงคลที่สุดแล้วสำหรับครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้อยก็ไม่ใช้เงินก้อนนั้นเลยก็กลับมาก็เก็บไว้อย่างดีค่ะก็ใส่ในซองเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ในถุงผ้าปักอีกทีนึงนะคะก็เก็บไว้ในลิ้นชักสูงๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เอามาเล่าให้ลูกหลานฟังค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้เอามาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้ก็มาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าองค์ท่านทรงมีเมตตามากแล้วองค์ท่านไม่รับของชาวบ้านฟรีพยายามบอกถึงทุกคนว่าองค์ท่านอ่ะก็ไม่เอาของชาวบ้านฟรีจริงๆค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเงินมงคลที่สุดแล้วก็เก็บไว้ปี2537จนถึงวันนี้ ก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะได้เงินขวัญถุงที่ดีมากนะคะแล้วก็เดินทางมาจากร้านเล็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ค่ะก็ดีใจค่ะนึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาค่ะทั้งเงินแล้วก็ซองค่ะก็พี่ก้อยก็มีโอกาสได้จัดพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะคะเล่าเรื่องพี่ก้อยก็ซองพี่ก้อยก็มาใส่ในกรอบนะคะใส่กรอบรูปก็ถึงมารู้ว่าเราได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็เขียนไว้ว่ารับเสด็จเมื่อไหร่ที่ไหนอำเภอแม่จริญจังหวัดน่านแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะพระองค์ท่านทรงละเอียดมากๆแต่จนทำให้เรารู้ว่าเราได้มีโอกาสรับเสด็จเมื่อไหร่ค่ะพร้อมกับเงิน10,000 บาทอันนี้คือเงิน10,000 บาทนะคะที่ก้อยมาใส่ทางเงินเนาะทางเงินผ้าเงินเพราะว่าเป็นเงินที่พี่ก้อยมาบูชาค่ะจริงๆอ่ะก็สืบเนื่องจากว่าพงษ์ท่านรู้ว่าจังหวัดน่านมีช่างเงินนะคะเพราะว่าสมัยคุณพ่อนะคะคุณพ่อตั้นต้องรุ่งรัชตะวันนี้เป็นรูปนี้เนาะค่ะคุณพ่อตั้นต้องและคุณอากมลนะคะคุณลุงรับป่าคุณอาวิชัยนะคะทั้งหมด5 ท่านค่ะที่ไปถวายงานพงษ์ท่านที่ศิลปชิตจิตรดาตอนนั้นพงษ์ท่านกำลังรวบรวมช่างทั่วประเทศค่ะเพื่อไปสร้างศิลปาชีพค่ะตอนนั้นก็จังหวัดน่านก็มีช่างเป็นญาติกันไปถวายงานอยู่5 ท่านค่ะเป็นที่มาของพระองค์ท่านรู้ว่าจังหวัดน่านมีช่างเงินค่ะเป็นอะไรที่ตื่นติไม่ใช่เฉพาะพี่ก้อยนะคะชาวชาติพันธุ์เยาว์ค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเองพี่ก้อยเป็นชาติพันธุ์เยาว์เนาะพี่ก็เชื่อว่าชาติพันธุ์เยาว์ทุกคนโดยเฉพาะช่างเงินจังหวัดน่านนะคะหรือช่างเงินทั่วประเทศเนี่ยทุกท่านนะคะทุกคนค่ะก็จะซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าเครื่องเงินหรือว่าผ้าปักนะคะของชาติพันธุ์เยาว์จะไม่มีคนรู้จักเลยถ้าพระองค์ท่านไม่ได้หยิบมาเพื่อมาช่วยพัฒนาค่ะทุกวันนี้ทำมาหากินก็บอกทุกคนเลยแล้วก็ที่ก็ได้พูดคุยกับใครนะคะในชาติพันธุ์เยาว์อ่ะที่ทำเครื่องเงินอ่ะทุกคนมีความคิดอันเดียวกันนะคะทุกคนมีความรู้สึกอันเดียวกันค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ได้ย้อนกลับไปติดตามในส่วนของการรับเสด็จนะคะณวันนั้นค่ะค่ะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตานะคะซึ่งก็อีกหนึ่งบุคคลนะคะจากบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะซึ่งก็คือประธานบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะคุณสมชายรุ่งรัชตะวานิชค่ะอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ครอบครัวก็เป็นช่างเงินชาวอิ่วเมียนนะคะที่ได้ไปถวายงานในวังสวนจิตรดานะคะซึ่งในตัวของคุณสมชายเองก็ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อสมชายลุ่งรัชบาวานิชขอเล่าเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสรับใช้นะพระพันปีหลวงนะในโครงการศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดาย้อนหลังไปนะครับเมื่อรุ่นคุณพ่อผมเมื่อปี2520เสร็จนิดคุณพ่อแล้วก็ญาตินะที่เป็นช่างเงินนะครับได้รับการประสานงานนะให้เข้าไปในศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดานะครับเพื่อเป็นไปเป็นช่างในโครงการศิลปาชีพนะรวบรวมช่างเนี่ยเหมือนกับจังหวัดไหนมีช่างฝีมือในด้านเครื่องเงินเครื่องทองนะรวบรวมเข้าไปที่นั่นคุณพ่อและญาติทางน่านนะก็เป็นช่างกลุ่มหนึ่งนะในด้านของเครื่องประดับเงินของชาติพันธุ์อิวเมียนรูปแบบโบราณนะงานเขาเรียกว่าภูมิปัญญาโบราณนะเข้าไปประมาณ4-5คนรุ่นนั้นนะครับพอตอนหลังมาเนี่ยทางศิลปาชีพก็มีความคิดมีต้องการนะช่างเข้าไปเพิ่มเติมให้โอกาสเข้าไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะผมเองก็ได้รับพระมหากรุณานะครับเข้าไปเป็นการเริ่มนะตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ใช่เป็นช่างนะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เข้าไปก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เราฝึกงานปั้นนะปั้นขึ้นรูปนะเป็นพวกสัตว์นะอะไรก็ได้นะให้เราฝึกความเป็นช่างปั้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ฤดูเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายนะก็พระองค์ท่านก็จะเอาช่างนะช่างทุกคนในส่วนของช่างเงินช่างทองเนี่ยลงไปอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเราก็นั่งรถไฟไปกันนะช่างทุกคนก็นั่งรถไฟไปอยู่ที่ตำหนักทักษิณราชนิเวศตำหนักนี้จะอยู่ริมทะเลพระองค์ท่านเนี่ยดูแลช่างดูแลช่างฝีมือสุดยอดมากนะครับท่านให้เวลาในการพักผ่อนอริยบทดีมากช่วงเลิกงานตอนเย็นเนี่ยท่านก็จะให้ช่างฝีมือทุกคนเนี่ยมีกิจกรรมเราก็รู้สึกว่าผูกพันนะผูกพันว่าเออกิจกรรมอย่างเงี้ยทำให้ช่างมีกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดความรักกันสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของศิลปาชีพที่มีต่อช่างเครื่องเงินของชาติพันธุ์ยิวเมียนในส่วนของจังหวัดน่านนะครับก็เราถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมนะส่งเสริมให้งานฝีมือของอิวเมียนน่านในด้านเครื่องเงินเนี่ยได้รับความนิยมและได้รู้กว้างขวางไปอีกมากมายนะครับแล้วเรายังมีญาติพี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยนะได้รับพระมหากรุณาที่เป็นช่างเป็นระดับช่างฝีมืออาจารย์ที่อยู่ข้างในมาจนเกษียณอายุความเป็นช่างนะ60-70ปีนะเขาเพิ่งเกษียณกันมาไม่นานนี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยเราดอยซิลเวอร์เนี่ยเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจและยืนหยัดนะพัฒนาฝีมือมาจนถึงวันนี้ส่งต่อให้กับลูกอีกต่อไปนะครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่3ค่ะสารต่อพระราชปณิธานนะคะคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะได้เล่าถึงเรื่องของการสารต่อพระราชปณิธานด้านของหัตถกรรมเครื่องเงินนะคะส่งต่อสู่ด้านของการศึกษาจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงนี้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: จากพี่ก้อยนะคะได้รับพระราชทานเงินมา 10,000 บาทเมื่อปี2537ค่ะก็ตอนนั้นเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินอยู่แล้วนะคะก็เราก็เป็นช่างเงินอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ได้พยายามค่ะพยายามที่เราจะต้องยึดอาชีพนี้ให้ได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีเงินขวัญถุงจากพระองค์ท่านนะคะเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินมาเรื่อยๆนะคะปี2037ค่ะจนถึงวันนี้นะคะระหว่างทางนะคะเราก็ได้พัฒนาเครื่องเงินของเราค่ะก็ เราก็ทำส่งออกนะคะเราทำส่งไปที่นิวยอร์กค่ะโดยการใช้เครื่องเงินของเราชุดแบบนี้นะคะแล้วก็พัฒนามาเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กลงค่ะหรือว่าสามารถส่งต่อได้นะคะเราก็ทำมาส่งออกค่ะแล้วจนถึงวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสค่ะได้คืนสู่สังคมนะคะเราก็ได้ให้โอกาสเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดน่านค่ะเป็นเด็กจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินค่ะก็มาเรียนกับดอยซินเวอร์เราที่นี่นะคะก็วิชาช่างเงินเรียนกับดอยซินเวอร์กินอยู่กับดอยซินเวอร์ค่ะแต่เราทำทวิภา

ีกับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะวิชาสามัญหรือว่าใบประกาศนียบัตรค่ะก็ให้โดยการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะถ้าจบระดับปวส.ค่ะระดับปวช.คือเรียน3ปีถ้าเรียนจบก็รับวุฒิจากท่านผอ.การจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงแต่ถ้าจบระดับปวส.ค่ะนักเรียนก็จะได้คัดเป็นตัวแทนนะคะไปรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากองค์สมเด็จพระเทพที่ในพระบรมมหาราชวังค่ะ12ปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะก็ด้วยความตั้งใจนะคะว่าเราไม่มีอะไรที่จะคืนสู่สังคมเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระองค์ท่านนะคะนอกจากความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเรานะคะที่เรายึดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่คุณพ่อมาเราก็ให้กับนักเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนที่นี่นักเรียนจะต้องเรียนวิชาเครื่องเงินน่ะเริ่มต้นจากการทำเครื่องประดับให้เขารู้จักว่าชาติพันธุ์เครื่องเงินดั้งเดิมชาติพันธุ์เป็นอย่างไรก็ต้องทำให้เป็นค่ะความตั้งใจของเรานักเรียนที่เรียนแล้วเรียนจบแล้วเขาจะเป็นช่างของตัวเองก็ได้เขาจะเป็นผู้ประกอบการเองอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะเขาจะเป็นช่างในจังหวัดน่านกับใครก็ได้เราไม่มีข้อแม้ค่ะก็สิ่งเดียวที่เราจะคืนให้กับพระองค์ท่านได้นะคะเราก็มีความตั้งใจ12ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้นักเรียนเยอะพอสมควรค่ะและเด็กของเรานะคะที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะเบลซิเวอร์เราก็ได้สืบสานตามพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็เราก็ได้ร่วมนะคะส่งผลงานเข้าประกวดค่ะไม่ว่าของนักศึกษาที่เราส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนของเราก็ได้รับการชนะเลิศนะคะคือการเอาผสมผสานงานของสองชาติพันธุ์นะคะก็คือชาติพันธุ์รั้วก็คือหญ้าสามเหลี่ยมมาจากบนภูฟ้านะคะแล้วก็ของชาติพันธุ์เยาว์คือเครื่องเงินฝีมือหรือว่าลวดลายของชาติพันธุ์เยาว์ผสมผสานโดยการดีไซน์สร้างสรรค์ออกแบบมานะคะแล้วก็ส่งไปที่เขาเรียกว่าสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะก็นักเรียนของเราก็ได้รางวัล3ปี4ปีได้ระดับเหรียญทองมาค่ะแล้วนักเรียนก็ได้มีโอกาสนะคะไปประกวดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะก็ได้ระดับเหรียญทองกลับมานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของบอยซิลเวอร์เรานะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้มีโอกาสค่ะร่วมกับการออกแบบนะคะดีไซน์แบบกับลายพระราชทานของพระองค์หญิงค่ะแล้วก็ร่วมทุกปีเลยค่ะเราก็ได้รางวัลมา3ปีแล้วนะคะก็ได้ระดับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญนาคค่ะ3ปีค่ะปีนี้เราก็ยังคาดหวังรางวัลอยู่ค่ะปีนี้เราก็ร่วมนะคะร่วมส่งค่ะอีกภาคภูมิใจหนึ่งนะคะที่ดอยซิลเวอร์เรารู้สึกว่าเดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรดีเราก็เดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยมาถึงวันนี้นะคะกระเป๋าเงินของเราก็ถือว่าเราขายดีค่ะเราขายดีเราได้รับการยอมรับนะคะจากลูกค้านะคะโดยเฉพาะขอโทษนะคะจำชื่อจริงท่านไม่ได้และจำชื่อเล่นท่านนะคะคุณจ๋านะคะแล้วก็ภริยาท่านอนุทินชาญวีระกุลท่านนายกรัฐมนตรีท่านถือของเรามา4ใบแล้วแล้วก็ในงานใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะประชุมเอเปกประชุมอาเซียนบวก1อย่างนะคะถือเรา4ใบเป็นที่มาของกระเป๋าเงินแท้เนี่ยของดอยซิลเวอร์เราก็เป็นทุกวันนี้เราก็มีงานทำแบบเยอะพอสมควรค่ะมีให้ช่างได้ทำงานค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำมานะคะเราสืบสานมาจากบรรพบุรุษนะคะคุณพ่อเคยไปถวายงานพระองค์ท่านนะคะในวังในสวนจิรดาค่ะตัวพี่ก้อยเองค่ะมีโอกาสที่ได้รับเงินขวัญถุงนะคะ10,000 บาทค่ะเอามาเล่าให้ทุกท่านที่มาในดอยซิลเวอร์เนี่ยฟังลูกหลานฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตาขนาดไหนนะคะแล้วก็

0: อนนี้เราก็มีความตั้งใจที่เราจะได้ฝึกเด็กฝึกนักเรียนหรือว่าคนในพื้นที่ในจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินสักวันหนึ่งไม่มีพี่ก้อยแล้วไม่มีพี่สมชายแล้วช่างเงินยังอยู่ในจังหวัดน่านจังหวัดน่านยังต้องมีเครื่องเงินต่อนะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะชาวเยานะคะก็จะเป็นชาวลั้วชาวม้งค่ะที่เรียนอยู่ที่นี่แต่เขาคือช่างเงินนะคะก็ตามที่พระองค์ท่านนะคะมีพระปณิธานที่อยากจะช่วยเหลือชาวเขาอยากจะให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อพี่ก้อยก็หวังว่าค่ะวิชาและภูมิปัญญาตรงนี้จะอยู่กับชาติพันธุ์หรืออยู่กับชาวเขาหรืออยู่กับจังหวัดน่านอยู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่มีต่อช่างเงินนะคะหรือว่าพี่น้องชาวอิลเมียนนั่นเองค่ะให้ได้มีอาชีพนะคะที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หวังว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการเรียนรู้เครื่องเงินนะคะก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะที่ดอยซิเวอร์นะคะที่อำเภอปวดจังหวัดน่านนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจและก็ความเมตตานะคะจากรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569สามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทอุตรดิตถ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะวันนี้ทีมงานของสวทน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: ค่ะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
6: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับไปทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิศาประทุมมารายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
7: ายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงผลและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหล่มเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งแนะวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียโดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
5: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อน าได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา14 นาฬิกาจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่3 เมตร 60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: Everyday English
12: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งค่ะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะจะนำเสนอคำศัพท์ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือความหมายคล้ายคลึงกันหรือว่าซินโนนิมนั่นเองเรายังคงอยู่ในกลุ่มคำศัพท์ที่ว่าด้วยเรื่องของความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า animation animation สะกด a n i m a t i o nanimation ซึ่งคำว่า animation นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความมีชีวิตชีวาก็ได้เช่นกันตัวอย่างประโยคค่ะ Joy played the piano with great animation อีกครั้งนะคะ Joy played the piano with great animation ประโยคนี้ค่ะอาจจะแปลได้ว่าจ้อยเล่นเปียโนด้วยความกระตือรือร้นหรือจ้อยเล่นเปียโนด้วยความมีชีวิตชีวาอย่างมากมายนั่นเองนะคะใช้คำว่า animation นะคะเพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้นหรือความมีชีวิตชีวานอกจากนี้ค่ะคำว่า animation นี้นะคะยังมีคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นในรูปของคำกริยาก็จะได้คำว่า animate นั่นเองนะคะ animate เช่นนะคะรูปประโยคเช่น laughter animated their conversation เสียงหัวเราะทำให้การสนทนาของเขามีชีวิตชีวาอันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเราใช้คำว่า animate ในลักษณะของคำคุณศัพท์หรือ adjective ค่ะก็จะมีความหมายว่ามีชีวิตนั่นเองตัวอย่างเช่น animate things นะคะ animate things ก็จะแปลว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ถ้าตรงกันข้ามนะคะก็คือ inanimate things ก็จะแปลว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรายังมีคำว่า animated อันนี้ตัวอย่างประโยคเช่นIt was an animated conversation. ประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าเป็นการสนทนาที่มีชีวิตชีวานั่นเองนะคะเป็นการสนทนาที่มีชีวิตชีวาหรืออีกประโยคนึงเช่น The film was an animated cartoon. นะคะ The film was an animated cartoon.ประโยคนี้จะมีความหมายว่าหนังเรื่องนั้นเป็นภาพการ์ตูนที่ถูกทำให้เคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาหรือปัจจุบันนี้เราอาจจะทับศัพท์นั่นเองค่ะก็คือการ์ตูนแอนิเมชันนั่นเองนะคะที่คนไทยมักใช้กันอย่างติดปากไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปก็คืออีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความมีชีวิตชีวาก็คือคำว่า animation นั่นเอง animationคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านในการติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณพ่อคะทำไมคุณพ่อไอบ่อย
4: จะปล่อยให้คนที่คุณรัก

0: ือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกคือการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคือออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ออที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะออที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: ดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์ในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่31กรกฎาคมวันสุดท้ายของเดือน7นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผ่านไปแล้วครึ่งปีกว่านะครับสำหรับปี2569แล้วก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับแต่หลายท่านก็อาจจะไม่ได้ทำงานแล้วก็ได้คือกลับตั้งแต่นู่นเลยศุกร์ที่ผ่านมานะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ก็คือลางานนั่นเองนะครับเนาะก็ขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดยาวละกันสำหรับในพื้นที่จังหวัดระนองและใกล้เคียงนั้นในเฉพาะฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตกมาตั้งแต่สักประมาณช่วงก่อนเข้าพรรษาด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือว่าขับรถขับราอยู่ตามท้องถนนเนี่ยก็จะสังเกตว่าโอ้โหนะครับเนาะฝนตกลงมาไม่ขาดเม็ดเลยถึงแม้จะไม่ตกตลอดเวลาก็จริงนะแต่สักพักก็ตกลงมาหนักเหมือนเดิมเลยเป็นแบบนี้มา 3-4 วันแล้วครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันเนาะโดยเฉพาะ สมัยนี้จะมีเทคโนโลยีนะครับการแจ้งเตือนนะครับข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติในรูปแบบของเซบอร์แคสนั่นเองก็คือจะเป็นส่งข้อความมาที่โทรศัพท์มือถือของท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยนั้นเกิดขึ้นนะครับยังไงก็ต้องติดตามดูโทรศัพท์เป็นหนึ่งเนื้อละกันนะครับดูอมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเช่นต้นไม้ล้มขวางถนนตรงไหนนะครับหรือว่าน้ำนู่นท่วมตรงนู้นตรงนี้เราจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศนั่นเองนะว่าวันนี้ปริมาณฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วก็คาดว่าจะตกถึงช่วงเวลาไหนอะไรประมาณนี้ซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับก็จะสามารถบอกเราได้อย่างล่วงหน้าและค่อนข้างที่จะแม่นยำซะด้วยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างพลังกายพลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มที่โอ้โหภัยของ สังคมก็ว่าได้นะครับเนาะแต่คราวนี้มาในคราบของผ้าเหลืองหรือว่าพระนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนถูกหลอกนะครับรู้ทำไม่ถึงการบ้านนะครับมาในรูปแบบต่างๆแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งเนี่ยจนเราแยกไม่ออกว่านี่คือคนหวังดีหรือหวังร้ายนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกรณีนะครับจากกรณีโซเชียลนะครับได้โพสต์เรื่องราวเตือนภัยว่าพระเก๋ห่มจีวรฉกเงินพระตามวัดมุ่นโดนแล้ว3รายสูญกว่า 100,000 บาทนะครับโดยเป็นวัดทั่วอีสานเหนือนะครับให้ระวังภาพถ่ายของชายโล้นแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์เลยนะครับตามภาพที่ปรากฏทำทีไปขออาศัยจำพรรษาตามวัดต่างๆก่อนที่จะฉวยโอกาสฉกเงินพระวัด3แห่งนะครับ 57,000 บาทอีกวัดหนึ่งก็ 12,000 บาทแล้วก็อีกวัดหนึ่ง 45,000 บาทนะครับรวมเสียหาย114,000 บาทนะครับโดยตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬได้ส่งภาพชายโล้นนะครับรายนี้ไปตามวัดต่างๆเพื่อเตือนให้ระวังช่วงเข้าพรรษานั่นเองนะครับซึ่งวัดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมบึงกาฬหนองคายสกลนครมุกดาหารรวมถึงใกล้เคียงก็ตกเป็นเหยื่อมาแล้วนะครับโดยรายต่อไปมีรายงานว่าวัดแห่งหนึ่งที่ตำบล นะครับท่าลาดอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมก็โดนร่วมกัน 10,000 นะครับซึ่งชายรายนี้มีหมายจับเป็นภัยต่อศาสนาดังนั้นนะครับเจ้าวาดพบเห็นนะครับเจอต้องรีบแจ้งตำรวจโดยด่วนนะครับดังนั้นนะครับก็มีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับพบกับพระชัชวัตรนะครับแย้มแสงสังและก็พระอัศวินซึ่งเป็นพระลูกวัดและเป็นผู้เสียหายโดยพระชัชวัตรได้เล่าว่าช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับอาตมาและพระอัศวินได้เดินทางออกไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็พบเจอพระที่มาปฏิบัติธรรมเหมือนกันอีกหลายรูปเลยแล้วก็รู้จักกับพระสุกฤตนะครับจึงได้ชวนกันไปปฏิบัติธรรมที่วัดห้วยนาคราชตำบลทุ่งสองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พูดคุยเป็นเพื่อนกันด้วยความที่อาตมาคิดดีนะครับบางทีก็โทรศัพท์คุยกันเชื่อว่าพระสุกฤตนะครับรูปนี้ได้แอบฟังซึ่งบางครั้งพระสุกฤตก็ถามอาตมาถึงรหัสผ่านของแอปธนาคารในโทรศัพท์มือถือนะครับอาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรบอกรหัสผ่านไปนะครับซึ่งอยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมกันอยู่ต่อมา29ธันวานะครับ2568พระสุกฤตจึงขอยืมโทรศัพท์มือถือของอาตมาไปนะครับพบว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองเงินหมดจะโทรหาโยมแม่เพราะโยมแม่ไม่สบายจะไปหาหมอนั่นเองก็เลยให้ยืมโทรศัพท์มือถือพักใหญ่พระสุกิจก็เอาโทรศัพท์มือถือมาคืนพอมาดูนะครับพบว่าแอปธนาคารในโทรศัพท์มือถือของอาตมาหายไปแล้วเงินก็หายไปได้นั่นเองจำนวน 45,000 บาทเลยนะครับจึงได้ดูย้อนหลังว่าเงินถูกถอนโอนบัญชีไปของใครพอรู้ว่าเงินในบัญชีของตนเองถูกโอนไปบัญชีพระสุกิจจึงมารู้ว่าพระสุกิจเป็นพวกมิจฉาชีพแฝงนะครับอยู่ในผ้าเหลืองนั่นเองเอาผ้าเหลืองมาห่มบังหน้าทำให้คนอื่นเชื่อถือนะครับและตั้งแต่วันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาก็ติดต่อกับพระสุกิจไม่ได้เลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็ยังโชคดีเพราะว่าอันที่จริงเงินในบัญชีของอาตมามีอยู่2ล้านกว่าบาทนะครับเพราะได้มาจากมรดกซึ่งจะโอนออกบัญชีได้แค่ครั้งละ 45,000 บาทเท่านั้นถ้ามากกว่านี้นะครับก็ต้องสแกนใบหน้าไม่งั้นคงหมดตัวแน่นะครับทางด้านพระอัศวินนะครับได้เล่าว่าช่วงที่ออกปฏิบัติธรรมนะครับก็รู้จักกับพระสุกิจเช่นเดียวกันแล้วก็เชื่อใจคุยกันเหมือนพี่น้องไปจำวัดไหนจังหวัดไหนก็ชวนกันไปด้วยความที่ใช้เงินเก่งมีเงินสดติดตัวอยู่ 12,000 บาทก็ฝากไว้กับพระสุกิจนะครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมก็ติดต่อไม่ได้เลยจึงรู้ว่าถูกหลอกแล้วนะครับซึ่งอยู่ในช่วงที่ได้โพสต์ลงตามหาใน Facebook ก็มีคนเข้ามาทักอยู่หลายคนแล้วก็เป็นผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าพระสุกิจเนี่ยหลอกเอาเงินไปนะครับจึงอยากจะฝากถึงเจ้าวาดต่างๆให้ดูให้ดีๆก่อนที่จะรับพระจากวัดอื่นเข้าวัดทุกวันนี้มิจฉาชีพมาเนี่ยทุกรูปแบบจริงๆนะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับว่านะครับกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมักจะแฝงตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือว่าสถานประกอบการร้านค้าห้ามประกอบกิจการต่างๆนะครับว่าคุณคือผู้โชคดีนะครับได้รับโชคได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนลดนู่นนี่นั่นนะครับมาหลายรูปแบบจริงๆแล้วก็จะชวนเรานะครับให้โอนเงินบ้างนะครับหรือว่าหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน กลและวิธีต่างๆนานาเลยนะครับมาคราวนี้เป็นพระนะครับก็คืออาจจะเป็นพระจริงพระเก๋ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในที่แน่ๆก็คืออย่าไปให้ใครหยิบโทรศัพท์ของเราโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาหยิบโทรศัพท์ไปเนี่ยเขาก็จะหาวิธีหลอกถามอุบายนะครับต่างๆว่ารหัสผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจคุยกันมานานก็บอกเขาไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นยังดีที่พระสงฆ์องค์แรกนะครับมีเงินอยู่2ล้านกว่าบาทในบัญชีนะแต่นะครับเขามีการตั้งนะครับการโอนเงินได้ไม่เกินวันละ 45,000 บาทเท่านั้นไม่ฉะนั้นหมดแน่นอน2ล้านกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็มาฝากกันแล้วกันว่าใครก็ตามนะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับเล่นโซเชียลอยู่แล้วก็อยู่บ้านลำตาลำพังต้องหมั่นโทรศัพท์ไปเช็คไปพูดคุยกันบ้าง นะครับว่าอย่าไปไว้ใจคนแปลกหน้าโดยเฉพาะพวกที่มาตามบ้านเรือนนะครับเห็นว่าคนแก่คนเฒ่าอยู่บ้านลำพังเนี่ยก็จะทำทีเข้ามาด้วยความที่นะครับเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใจดีก็จะเชิญชวนเข้ามาในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชวนพูดคุยบ้างบางครั้งก็ลักทรัพย์บ้างทำร้ายร่างกายบ้างเยอะแยะเป็นข่าวเป็นคราวเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังโดยเด็ดขาดอย่าให้เข้ามาเลยนะครับเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีก็จริงเนี่ยแต่บางครั้งสมัยนี้มันก็เชื่อยากลำบากเหลือเกินว่ามีหลายครั้งนะครับกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมิจฉาชีพก็สูญเงินนะครับหรือว่าบาดเจ็บล้มตายไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับช่วยกันบอกต่อๆกันด้วยนะว่าอย่าไปไว้ใจใครนะครับคนแปลกหน้าอย่าให้เข้าบ้านมาโดยพลการหรือว่าหยิบโทรศัพท์ของเราไปดูเล่นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ไปยังจังหวัดลพบุรีเพื่อมอบสิทธิ์สวัสดิการและติดตามความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ที่อยู่อาศัยกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับที่สระน้ำหนองกระดีตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีโดยมีนายสุรศักดิ์เจิมสมนายกเทศมนตรีเทศบาลเขาพระยาเดินธงกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมให้การต้อนรับนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบสิทธิสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประกอบไปด้วยมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองหรือว่านค.1จำนวน5รายมอบสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน10รายมอบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน50รายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย100รายนะครับหลังจากพิธีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆภายใต้โครงการนิคม Next นะครับซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนภายในงานก็มีการจัดแสดงผลงานจากหน่วยงานต่างๆอาทิบูธนิทรรศการนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีบูธวิชาการส่งเสริมด้านสัตว์และพืชโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและบูธส่งเสริมด้านหัตถกรรมนะครับโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นคนนำเสนอนะครับซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวสะท้อนถึงนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานลดช่องว่างทางสังคม รวมถึงนะครับสร้างความมั่นคงสร้างรายได้ที่อยู่อาศัยและนำองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษามาช่วยพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเดินทางไปยังบ้านพอเพียงหมู่ที่2ตำบลห้วยหินอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเพื่อเยี่ยมบ้านนางอรพินผลทองอายุ57ปีพร้อมมอบป้ายบ้านเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแล้วก็ไปที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างตำบลหนองผักแว่นอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารนะครับได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยจากนั้นนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต4กล่าวต้อนรับและประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีนะครับกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งสำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอท่าหลวงประกอบไปด้วยการมอบบัตรประจำตัวคนพิการจากการประเมินความพิการตามปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่นะครับจำนวน8รายแล้วก็มีการมอบเงินสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีจำนวน 15,000 บาทมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยจำนวน200ชุดนะครับซึ่งการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดลพบุรีครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับผมฝนก็ยังคงตกมาเหมือนเดิมเลยทำให้พื้นที่ระนองในชุ่มฉ่ำไปหลายวันเลยนะครับจะเดินจะเหินอะไรก็ต้องระวังนะโดยเฉพาะพื้นซีเมนต์นะครับที่ตะไคร่ขึ้นนะครับเนาะโอ้โหเดินไปถ้าพลาดนี่ลื่นล้มได้ง่ายๆเลยนะครับต้องระวังเลยไม่ใช่เพียงแค่สวหรือผู้สูงวัยเท่านั้นทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถลื่นได้เลยนะครับบางครั้งสุนัขหรือแมวเนี่ยก็ลื่นมีเหมือนกันนะสี่เท้ายังลื่นได้นะประสาอะไรกับคนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนมีตะไคร่ขึ้นมีน้ำขังเฉอะแฉะเนี่ยต้องค่อยๆเดินเลยนะโดยเฉพาะคนแก่สูงอายุนะครับคนที่เดินสามขาอยู่เนี่ยโอ้โหนะครับอย่าให้เกิดขึ้นเลยนะครับหมั่นดูแลด้วยเมื่อใดที่ฝนแรงหรือว่ามีแดดออกนะครับก็หาแปรงทองเหลืองนะจัดการขัดซะหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและก็ตัวท่านเองนะครับหลีกเลี่ยงละกันเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันมีน้ำขังเฉอะแฉะต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็เห็นตรงไหนมีน้ำขังอยู่หรือว่ามีเป็นภาชนะที่มีน้ำขังอยู่ก็ไปคว่ำซะไม่งั้นยุงก็จะมาไข่นะครับก็เป็นพาหะนำโรคเราหรือว่าสร้างความรำคาญให้กับเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นหน้าฝนมันก็ดีไปอย่างนะอากาศเย็นสบายแต่ข้อเสียหรือว่าสิ่งที่เราต้องระวังมันก็มีเหมือนกันนะยังไงก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ละกันนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่นะครับที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับได้โพสต์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีภายในครอบครัวมาฝากกันละกันนะก็คือเรื่องเล็กใกล้ตัวนะครับภายในครอบครัวงานบ้านไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือความรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารล้างจานซักผ้าเก็บกวาดบ้านดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่หน้าที่ของคุณแม่บ้านหรือว่าผู้ชายเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนควรร่วมแบ่งเบาภาระตามกำลังและเวลาที่มีบ้านก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นรวมถึงสมาชิกในครอบครัวก็มีเวลาให้กันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะครับชอบใช้คุณภรรยาหรือว่าคุณสามีทำงานบ้านนะก็ต้องดูนะอันไหนเราช่วยแบ่งเบาได้ก็ต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันก็คือ1งานบ้านไม่ใช่หน้าที่ของใครคนเดียวก็คือการทำงานบ้านดูแลบ้านและครอบครัวไม่ควรเป็นภาระของคนใดคนหนึ่งทุกคนนะครับลูกก็ทำมัดก็ทำได้นะครับงานเล็กๆน้อยๆที่เขาสามารถทำได้เองก็มีส่วนช่วยให้บ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้น 2นะครับจะเป็นการแบ่งปันความเท่าเทียมลดความเหนื่อยล้านะครับเพราะว่าทุกคนต่างก็เหนื่อยล้าจากการทำงานนอกบ้านมาแล้วนะต้องมาโยนความรับผิดชอบให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหนะครับนอนสักวันเนี่ยรับรองประหลอดแตกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคนต้องแบ่งหน้าที่กันทำภาระจะเบาลงมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้นอันไหนคุณสามีทำได้ก็ทำอันไหนคุณภรรยาทำได้ก็ทำอันไหนคุณลูกนะครับทำได้ก็ต้องทำนะครับ3ทักษะชีวิตที่ทุกคนควรมีอันนี้สำคัญมากๆเลยนะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับกำลังโตกำลังเป็นวัยรุ่นต้องหัดให้เขาทำบ้างนะครับล้างจานซักผ้าถูบ้านหุงข้าวนะครับรวมถึงเป็นทักษะที่ทุกคนควรจะต้องมีอย่าลืมนะลูกนะครับสักวันหนึ่งเขาต้องเติบโตไปมีครอบครัวอย่างน้อยก็ต้องไปอยู่หอไปเรียนไปทำงานถ้าทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยโอ้โหนะครับลำบากแน่นอนเราจะตามไปซักผ้าให้ลูกทุกอาทิตย์มันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาต้องเผชิญชีวิตด้วยตนเองหัดให้ช่วยเหลือนะครับหัดให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินการประหยัดการอดออมรวมถึงการตัดสินใจนะครับโดยที่เราคอยดูโดยมีระยะห่างนะครับอย่าเลี้ยงคุณลูกให้เป็นคุณเทวดานะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เขาต้องออกไปเผชิญโลกแล้วเขาไปเจออะไรที่มันหัวร้ายต่อชีวิตเขาเนี่ยแล้วเขาจะไปไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นรักลูกให้ถูกทางนะครับ4เปลี่ยนมุมมองสร้างสังคมที่เท่าเทียมเลิกคิดว่างานบ้านเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายไ

นี้ก็มาจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนี้นะทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันอย่าไปคิดว่าคุณภรรยานะครับฝ่ายหญิงต้องทำงานบ้านอย่างเดียวนะผู้ชายทำงานบ้านก็เยอะแยะไปแล้วกันที่สำคัญแบ่งเบาภาระให้บ้านมันน่าอยู่และสังคมก็จะน่าอยู่ชีวิตก็จะมีความสุขทุกๆวันเลยถึงเวลาก็อยากจะกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวนะในทางตรงกันข้ามนะครับเมื่อครอบครัวไม่มีความสุขแล้วโหเย็นมาก็ไม่อยากจะกลับบ้านกลับมาก็ทะเลาะเบาแหวงนะเพราะฉะนั้นก็อย่าทำแบบนั้นเลยนะครับมันทำให้ลูกหลานเราเห็นภาพแล้วก็จะสร้างความคุ้นชินเคยชินให้กับลูกหลานเราไปในตัวจำฝังใจอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ครอบครัวของเราเป็นคนออกแบบนะครับอยากมีครอบครัวที่มีความสุขก็ต้องเอาความสุขความรักความเข้าใจให้กันและกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องเลยต้องระมัดระวังขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องยิ่งใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนในครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้พบกับน้องแน่นะครับที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับ

0: คอคอดประภูเขาหญ้าตาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

กรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาตินะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเวลาประมาณ 18:10 น.ถึง 18:30 น.โดยประมาณนะครับเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่ของจังหวัดระนองครับวันนี้ก็31กรกฎาคม2569วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วก็วันศุกร์นะครับเป็นวันที่บางคนก็มาทำงานอีกวันนึงบางคนก็หยุดไปหลายวันแล้วก็ว่าได้เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดต่อเนื่องในวันสำคัญทางของชาติไทยแล้วก็พระพุทธศาสนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับกำลังอยู่พักผ่อนก็ยังมีเวลาอยู่อีก2วันเสาร์กับอาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาทำงานวันจันทร์เหมือนเดิมตามปกตินะครับขอมีความสุขมากๆเลยเรื่องนิดนึงก็คือช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังครับไปที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ออกประกาศเตือนนะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองดูแล้วก็เป็นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็หลายจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราข้ามาที่ภาคใต้เลยดีกว่านะครับที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับให้ระมัดระวังนะครับโดยอย่างยิ่งนะจังหวัดระนองนะครับให้ระวังฝนตกหนักมากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะระนองนี้นะครับสีแดงเข้มเลยมีความเสี่ยงสูงปริมาณนะครับ125-250มิลลิเมตรก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดระนองช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมานะครับโดยเฉพาะ 2-3 วันที่ผ่านมาถือว่าในระนองนี่ฝนตกหนักจริงๆเลยต้องระมัดระวังและคอยดูประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งสมัยนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนแบบระบบเซลบอร์ดแคลทนั่นเองครับดังนั้นนะครับเพื่อความไม่ประมาทนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3ได้เปิดเผยว่านะครับจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนหลายจังหวัดเลยนะครับให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วง30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะครับจึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ให้บูรณาการร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างเต็มกำลังโดยย้ำหลักการที่ว่าการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยนะครับเพื่อให้การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดทางนี้นะครับได้กำชับให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยและคลองต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับหากระดับน้ำเพิ่มสูงจนอยู่ในขั้นวิกฤตรวมทั้งให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลบุคลากรต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเมื่อวานนี้นะครับมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเลยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และพะเยาโดยทุกพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงมีการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเบื้องต้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่2อำเภอ7ตำบล7หมู่บ้านได้แก่อำเภอแม่จันทน์และอำเภอเมืองเชียงรายทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเร่งระบายน้ำขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะครับและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ที่เชียงใหม่นะครับเกิดขึ้นในอำเภอแม่อายครอบคลุม4ตำบล5หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน4ครัวเรือนทางเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือและขนย้ายสิ่งของนะครับขึ้นที่สูงรวมถึงระบายน้ำออกจากพื้นที่ปัจจุบันระดับน้ำลดลงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับและที่จังหวัดพะเยาเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาครอบคลุม6ตำบล6หมู่บ้านได้แก่ตำบลบ้านสางตำบลแม่ใสตำบลบ้านตุ่นอำเภอตำบลสันป่าม่วงนะครับและตำบลบ้านต๋อมส่งผลกระทบต่อประชาชน86ครัวเรือนโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้นะครับสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายระดับน้ำลดลงซึ่งนายเจเสดได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ในหลายพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงมีแนวโน้มที่เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้กำชับให้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่าประมาทนะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรสาธารณภัยระบบแจ้งเตือนภัยแล้วก็แผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีพร้อมทั้งกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรารับมือได้เร็วกว่าภัย ความสูญเสียก็จะลดลงได้มากนะครับให้ทุกหน่วยงานต้องทำงานเชิงรุกบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อเกิดภัยภาครัฐจะอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าส่งปลีกไทยจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับภายใต้ชื่อไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสนะครับระหว่างวันที่1-15สิงหาคมนี้นะครับที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงซึ่งจะลดราคาสูงสุดกว่า 60% และกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายภายในประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และสินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่อีกด้วยรวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับสำหรับสินค้าที่ร่วมโครงการประกอบไปด้วย17หมวดสินค้าได้แก่สินค้าบริโภค8หมวดข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วก็อุปโภค9หมวดเช่นแชมพูครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าเป็นต้นนะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมีคุณภาพในราคาประหยัดที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านที่มีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งสนับสนุนสินค้า SME สินค้าชุมชนและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยนะครับไปต่อกันที่นะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจฉบับนะครับที่1 นะครับเพื่อปรับปรุงสิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจ้างหญิงในรัฐวิสาหกิจจากเดิมไม่เกิน98วันเป็นไม่เกิน120วันให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้นะครับเรือเอกสาโรจน์คมคาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กล่าวว่านะครับการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อเสนอแนะจากนายจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจนะครับว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่9พุทธศักราช2568โดยมีสาระสำคัญของร่างประกาศก็คือ ตามประเพิ่มสิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจ้างหญิงในรัฐวิสาหกิจจากเดิมไม่เกิน98วันเป็นไม่เกิน120วันนะครับโดยได้รับค่าจ้างตามอัตราที่รับอยู่ตลอดระยะเวลาการลาแต่ไม่เกิน120วันเพื่อให้มีมาตรฐานคุ้มครองสิทธิแรงงานสอดคล้องกับลูกจ้างภาคเอกชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานและก็สถาบันครอบครัวนะครับท่านนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนนายจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนครับร่วมรับฟังนะครับแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้นะครับโดยข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์การจ้างงานในปัจจุบันก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์นะครับ026602184นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้1สิงหาคมนะครับนอกจากจะเป็นวันเสาร์แล้ววันที่1สิงหาคมแล้วนะครับที่สำคัญนะครับ1สิงหาคมนี้นะครับใครมีใบสั่งจราจรนะครับค้างชำระต่อภาษีรถแล้วจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะครับจนกว่าจะจ่ายค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยบนถนนนะครับตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570มีกำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 นะครับและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลนะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลนี่ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งระบบใหม่นะครับจะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตัวเองที่โดนจับได้นั่นเองนะครับอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนที่จะดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญนะครับได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและก็ข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ที่ออกใบสั่งนั่นเองนะครับที่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังฟังไว้ตรงนี้ดีๆนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือ1สิงหาคมนะครับใครที่โดนจับนะครับตามกฎหมายจราจรหรือว่ามีใบสั่งมาแปะรถเราเมื่อไหร่นะหลังจากที่ออกใบสั่งแล้วประชาชนผู้กระทำความผิดยังไม่ไปชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปกรมการขนส่งทางบกซึ่งกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับที่จะออกนับจากออกใบสั่งนะครับหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีเลยแต่ถ้ายังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้แต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายจราจรฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนครับอันนี้นะครับฟังดีๆนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเท่านั้นแต่ถ้าท่านใดโดนจับนะครับหรือว่ามีใบสั่งตั้งแต่วันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ไปแล้วจะไม่นำมาคิดนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครที่ได้ใบสั่งทางจราจรต้องไปเสียค่าปรับก่อนไม่ฉะนั้นแล้วพอถึงวันที่ป้ายวงกลมหรือทะเบียนรถเราขาดเนี่ยจะหมดอายุเนี่ยเราไปจ่ายเนี่ยจะต้องจ่ายค่าปรับด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะครับจ่ายค่าภาษีได้ก็จริงแต่จะไม่ได้มาแปะที่รถเรานะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นป้ายวงกลมถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นป้ายสี่เหลี่ยมที่แปะในกระจกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ฟังดีๆนะครับเขาไม่ได้หมายความว่าจับวันที่หนึ่งปุ๊บพรุ่งนี้จะมีใบสั่งมานะเขาจะใช้เวลาประมาณนะ60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งคือทยอยแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ทำผิดกฎจราจรเนี่ยก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าเรามีใบสั่งมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมหรือเปล่านะส ังไว้กันตรงนี้นะครับถ้าได้ปุ๊บก็ไปเสียจะดีกว่านะครับไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราไปต่อทะเบียนเนี่ยไม่จ่ายเนี่ยก็จะไม่ได้ป้ายภาษีนั่นเองนะครับขอย้ำนะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับดังนั้นนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนำจิตอาสาพระราชทานและภาคีเครือข่ายร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะภายในบริเวณวัดนะครับเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนั่นเองหลังสัปดาห์อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากหลังจากที่ยูเนสโกนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้นายวิทยาเขียวรอดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวว่าการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่แหล่งมรดกโลกนี้เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วดังนั้นก็จึงขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่แหล่งมรดกโลกโดยขอความร่วมมือลดปริมาณขยะภายในวัดทิ้งขยะลงในถุงดำหรือภาชนะรองรับขยะที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคงความสวยงามของโบราณสถานไว้ตรงนี้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการช่วยการรักษาความสะอาดดูแลทรัพย์สินสาธารณะรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้วยการแต่งกายให้เหมาะสมนะครับที่จะเข้าวัดเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับให้คงความงดงามสมกับการเป็นแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าของประเทศไทยสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยู่จังหวัดระนองหรือจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังไม่เคยไปนะครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็เชิญนะครับไปเที่ยวชมได้เลยซึ่งขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวัดก็เดินทางไปมาสะดวกมากเลยอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้และที่สำคัญนะครับเนาะเมื่อเราเข้าวัดก็ต้องแต่งกายให้มาสุภาพนะครับเราเป็นชาวพุทธนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะก็ชุดที่เหมาะสมที่สุดท่านผู้ฟังหรือว่าผมคิดว่าทุกท่านคงรู้แล้วล่ะว่าชุดที่เหมาะสมที่จะเข้าวัดเป็นแบบไหนรวมถึงท่านสุภาพบุรุษด้วยนะครับการแต่งกายก็ต้องให้มันเหมาะสมละกันเนาะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะให้เลื่อมใสว่าโอ้โหคนไทยก็มีระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าแต่งตัวแบบไหนก็เข้าวัดได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธก็ต้องมีจิตสำนึกในจุดนี้เหมือนกันนะครับไปต่อกันที่นะครับกระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งแรกนะครับในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้นั่นเองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่ายให้กับประชาชนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับอายุขนาด3ปีนะครับแล้วก็ร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีนั่นเองนะครับผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์พัดมากกว่าการออมแบบรูปแบบเดิมก็คือมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและก็ทั่วถึงมีผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจมีกลไกตามตลาดมารองรับนะครับก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2569กำหนดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดจำนวน2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าได้ที่ช่องทางที่1ก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเหมาะกับสายซื้อง่ายกดไม่ซึ่งเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแต่นะครับสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งนะครับใช้ระบบนะครับ First Chrome First Server นะครับมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนวิธีการซื้อก็คือเข้าแอปเป๋าตังเลือกเมนูลงนามลงทุน Walletสบม.และกดจองได้เลยนะครับเริ่มต้นที่100บาทครับในส่วนช่องทางที่2คือบอนคอนเน็กสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง ได้ตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคมนี้โดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินในการจองนะครับใช้ระบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมรัฐครั้งถัดไปจะเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายนเป็นต้นไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองครอบครัวพร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลสั่งการกระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจัดหางานไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบกรณีประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกไปทำงานที่ต่างประเทศก็คือไอร์แลนด์นั่นเองพร้อมย้ำนะครับประชาชนที่ต้องการหางานต่างประเทศนะครับใช้ช่องทางไปทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและลดความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายถูกบริษัทจัดหางานหลอกลวงให้ไปทำงานที่ต่างประเทศไอร์แลนด์นะครับและก็สูญเสียทรัพย์สินซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดังนั้นนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลและใช้บริการผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะโดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถดำเนินการได้5ช่องทางได้แก่นะครับบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งคนงานหางานเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศนะครับทั้งนี้พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ลักลอบจัดหางานไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ที่โฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นนะครับผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านช่องทางที่ผิดกฎหมายหรือว่าลักลอบออกนอกราชอาณาจักรนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วก็กฎหมายไทยด้วยนะครับจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลนะครับกับกรมการจัดหางานก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับไปปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับโรงเรียนกระบุรีวิทยาขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนทอประปาสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างโดมในอนาคตให้กับนักเรียนในการป้องกันแดดและกันฝนใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับโดยร่วมกันเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งทอประปานะครับจะมีขึ้นในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับร่วมทำบุญ 5,000 บาทรับมอบหลวงปู่ทวด1องค์นะครับซึ่งมีจำนวนจัดสร้างจำกัดนะครับอย่าลืมนะครับ 5,000 บาทขึ้นไปนะครับหรือว่าแล้วแต่กำลังศรัทธาทั้งนี้นะครับสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาดูได้ที่เพจของโรงเรียนกระบุรีวิทยาเลยนะครับหรือว่าโอนมาที่บัญชีธนาคารนะครับโรงเรียนกระบุรีวิทยาธนาคารออมสินนะครับเลขที่บัญชี020-3011-709-171ครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็ความปลอดภัยมาดูที่หน้าสำนักงานนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองในเพจ Facebook นั่นเองนะครับก็จะมีการสแกน QR โค้ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากประกาศต่อๆกันไปด้วยละกันนะครับร่วมทำบุญสร้างอนาคตให้กับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนกระบุรีวิทยานั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรอบบันทันข่าวประจำวันนี้ผมและทีมงานสพทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนี้สวัสดีครับ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: เถียวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักน้าระนองนะคะคือหายกันไปนานมากคุณผู้ฟังเพราะว่าคือพอเวลาในช่วงเย็นๆนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆค่ะก็เป็นวันสำคัญด้วยเนาะไล่มาตั้งแต่วันอังคารที่28ที่ผ่านมาก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหลังจากนั้นก็เป็นห่วงของวัน อาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาแล้วก็มีเมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็ทำให้รายการรักน้าระนองของเราเนี่ยหายไปเลยค่ะไม่ได้มาเจอกับผู้ฟังเลยนะคะแต่วันนี้กลับมาจะเจอกันแล้วในวันศุกร์ด้วยค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่หรือว่าใครที่กำลังเดินทางมาท่องเที่ยวระนองนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสังเกตเห็นว่าคนมาเที่ยวระนองเยอะมากก็เป็นในช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะคะทำให้บรรยากาศในระนองเนี่ยมองไปตามโรงแรมไหนคือเต็มแทบจะทุกโรงแรมเลยค่ะมีรถแบบมีคนไปกินตามร้านอาหารนั้นร้านอาหารนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งฟิลเนาะอีกหนึ่งบรรยากาศที่ทำให้เราเห็นว่าเออคนเนี่ยมาเที่ยวระนองเยอะอยู่มากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นๆมาดูเรื่องแรกของวันนี้กันก่อนค่ะช่วงนี้เนาะอย่างที่ทุกคนติดตามกันนะคะก็เรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองเนี่ยพอตกต่อเนื่องแบบสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะจริงๆก็เห็นภาพที่หลายคนส่งเข้ามาแล้วก็อัปเดตตามโซเชียลนะคะว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของกระบุรีน้ำระบายไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะจนทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันไปซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงวันนี้นะคะทางด้านของท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบกันนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเลยคือหมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่3ตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีของระนองค่ะมีหลายหน่วยงานด้วยนะคะนอกจากท่านผู้ว่าแล้วก็มีทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีท่านนายอำเภอกระบุรีแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืดแล้วก็อีกหลายๆภาคส่วนก็ลงพื้นที่กันไปหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเนี่ยไหลหลากล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคือบนถนนเนี่ยก็คือท่วมเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มีคนส่งภาพกันมาผ่านทางโซเชียลเนาะโดยท่านผู้ว่าที่ท่านลงไปติดตามนะคะท่านก็ไปรับฟังจากหน่วยงานด้วยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบมากน้อยแค่ไหนและมีแนวทางจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะก็ต้องมีการช่วยเหลือประชาชนอย่างที่เราบอกไปตามมาตรการต่างๆแล้วก็มีการสั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังเนาะเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบในทุกๆด้านค่ะทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงไปจนถึงเรื่องของการสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไปค่ะโดยในช่วงบางช่วงบางตอนที่ท่านผู้ว่าท่านลงไปเนาะท่านก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็ท่านก็เน้นย้ำว่าทางจังหวัดจริงๆแล้วก็พยายามเนาะติดตามสถานการณ์กันอยู่ตลอดแล้วก็ดูว่าครัวเรือนไหนที่ประสบภัยครัวเรือนไหนที่เป็นในระดับไหนใครที่โดนหนักๆเนี่ยก็ต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเลยแล้วก็ไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมแล้วค่ะทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลที่มันมีอยู่ของทางจังหวัดเนี่ยก็เอาลงมาใช้ตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของการดูแลการให้การช่วยเหลือสถานการณ์ก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้แล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นหรือไม่รวมทั้งการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถเตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจริงๆแล้วทางจังหวัดระนองก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะคือเขาก็ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าใครที่แบบประสบเหตุหรือว่าเจอปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้เราสามารถแจ้งเหตุไปได้เลยนะคะผ่านทางสายด่วน1784เป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงแม้ว่าจะไปลิงก์ที่ส่วนกลางแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะมีการแจ้งเรื่องมาให้หน่วยงานในพื้นที่ได้ลงเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือได้อย่างเร็วที่สุดก็จำหมายเลขนี้เอาไว้นะคะ1784สายด่วนของปภ.ค่ะ
ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆนะคือมันเอากันไม่ทันนะเนาะแล้วก็ต่อให้แบบติดตามสภาพอากาศติดตามข่าวอะไรยังไงแล้วอ่ะก็คือปริมาณน้ำเนี่ยคือไว้ใจไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นน้ำจะลดลงในเร็วๆนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาอัปเดตกิจกรรมอื่นๆกันบ้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองในช่วงหน้าค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์มาอยู่ในช่วงที่2ของรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือทุกคนน่าจะติดตามข่าวกันมาบ้างแล้วเนาะเราเพิ่งได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังกันในวันนี้คือจริงๆแล้วเขามีการประชุมกันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ระนองเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการครีเอเตอร์มือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ได้เอาจริงๆคือใครก็ได้ที่สามารถแบบเป็นครีเอเตอร์ได้อ่ะจะมาแบบทำภาพทำคลิปประชาสัมพันธ์เมืองระนองค่ะเขาต้องการให้ทุกคนแบบทำคลิปสั้นๆ 1-3 นาทีเป็นคลิปแนวตั้งเอาภาพในมือถือที่เราไปถ่ายมานี่แหละแล้วแบบบางคนอาจจะหามุมใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนนะคะไม่เคยได้พบจากสื่อทั่วไปเนาะทำคลิปประมาณนี้ 1-3 นาทีแล้วมาส่งประกวดผ่านทางรายการนี้เลยค่ะชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทมาดูรายละเอียดกันค่ะคือเขาก็มีการประชุมกันไปเนาะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามที่เราได้บอกไปนะคะก็มีหลายหน่วยงานมากที่เข้าร่วมประชุมก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวการดูแลงานด้านสื่อหรือว่าภาคส่วนของหอการค้าในแนวเอกชนหน่อยนะคะแล้วก็มีช่างภาพสื่อมวลชนหลายๆท่านที่เข้าร่วมการประชุมด้วยค่ะในรายละเอียดของโครงการนี้นะคะเขามีชื่อโครงการว่าระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026เที่ยวระนองปุ๊บสุขปั๊บค่ะเชิญชวนเลยค่ะเยาวชนประชาชนทั่วไปก็ได้นะคะที่แบบมีใจรักในการถ่ายภาพหรือว่าผลิตสื่อดิจิทัลได้นะคะให้ทุกคนร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดเป็นคลิปวิดีโอสร้างสรรค์แนวตั้ง 1-3 นาทีตามที่เราบอกไปเลยค่ะคือเขาต้องการอยากจะปลุกพลังของครีเอเตอร์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่เป้าหมายเดียวกันคืออยากให้ทุกคนน่ะช่วยกันทำคลิปที่ถ่ายทอดระนองในมุมมองต่างๆที่บางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นเนาะมุมมองสร้างสรรค์มุมมองที่มีเสน่ห์มีความงดงามแล้วมันสะท้อนถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดระนองหรือว่ามุมใหม่ก็ได้ที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาสัมผัสท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองประมาณนี้เลยค่ะคือพูดง่ายๆว่าคลิปแนวท่องเที่ยวแนวโปรโมทแนวประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองไปในตัวด้วยค่ะก็เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสามารถด้านนี้นะคะหรือว่าใครที่มีคลิปวิดีโอในโทรศัพท์มือถือเราเยอะๆในแนวนี้ค่ะในหลายๆมุมของจังหวัดระนองเนาะเราก็สามารถทำคลิปแนวตั้งได้ความยาวไม่เกิน3นาทีอย่างที่บอกนะคะต้องถ่ายทำเนื้อหาในจังหวัดระนองเพราะว่าเราจะประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองบ้านเรานั่นเองค่ะเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ไม่สามารถเอาผลงานเก่ามาส่งเข้าประกวดได้แต่ไฮไลท์ของโครงการนี้ก็คือเงินรางวัลที่น่าดึงดูดใจมากค่ะเขาแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นก็คือรุ่นจูเนียร์ครีเอเตอร์สำหรับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็รุ่นที่2ยังครีเอเตอร์เยาวชนอายุ 16-18 ปีแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปหรือใครก็ได้ที่แบบมีอายุ19ปีขึ้นไปก็สามารถลงสมัครได้เลยค่ะผู้ที่ชนะในรุ่นทั่วไปก็จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทมีโล่รางวัลแล้วก็มีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะในทุกประเภทเลยไม่ต้องน้อยใจไปเลยค่ะรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศรางวัลชุมเชยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้ตัวว่าในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันมีฟุตวิดีโอมันมีฟุตเทจแบบเยอะมากเป็นกิจกรรมของระนองหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนก็แล้วแต่ค่ะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ต่างๆได้ก็อยากให้ทุกคนนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมนี้กันได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมแน่นอนค่ะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วเนาะรอติดตามดูเผื่ออาจจะออกมาพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันหรือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามโซเชียลอยู่แล้วเนาะก็ไปติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางสำนักงานแฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองอันดับแรกเลยค่ะแล้วก็พี่ๆสื่อต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เขาก็คงจะมีการอัปเดตหรือว่าโพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็ติดตามกันได้นะคะอยากให้ทุกคนได้มาแชร์แบบแรงบันดาลใจหรือว่ามุมมองใหม่ๆของจังหวัดระนองจริงๆเราก็อยากเห็นเนาะเราเห็นระนองในมุมซ้ำๆหรือมุมเดิมๆแบบนี้คือเราเห็นมาเยอะแล้วแต่โครงการนี้เราอาจจะได้เห็นแบบมุมใหม่
ใหม่หรือการถ่ายทอดการนำเสนอใหม่ๆผ่านทางครีเอเตอร์มือใหม่ของจังหวัดระนองก็ได้ค่ะฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนคร่ำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันแล้วก็เรื่องของแนวทางการให้การช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมกันไปในช่วงนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเราพักผ่อนกันอีก2วันเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแล้วก็กลับมาเจอกับรายการรักน้าระนองได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้แนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหา

0: ด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
1: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยถอนผลกระทบได้บางส่วน
2: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
1: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
3: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
0: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
4: นายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคลื่นป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
5: แล้วก็เรามีพื้นที่ทั้งพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ต่างทางแยกต่างระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์ขับวันสิงก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์ขับวันสิงเนี่ยแหละครับ
4: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
6: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
7: ายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏ ความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
8: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
9: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอพาริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงนะ
8: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุง รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และinvestment service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
14: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีต้าใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควตาเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59ซมและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22ซมและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4ซม วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
10: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปเปอร์ลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: หมู่วัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
7: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับหยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะเดี๋ยวฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องสรุปมาตรการด้านไฟฟ้านะคะ7เรื่องที่ประชุมเห็นชอบนะคะมุ่งลดภาระค่าไฟประชาชนค่ะปรับโครงสร้างต้นทุนแล้วยกระดับนะคะระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็7ข้อก็คือว่าจะมีการแยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะค่ะออกจากค่าไฟฟ้านะคะของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะอันต่อมาคือการปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าค่ะลดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะเหลือ3บาทต่อหน่วยหรือใช้รอบบินสิงหาคม2569ค่ะขยายมาตรการนะคะ Direct PPA ค่ะรองรับ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะคะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้านะคะเฉพาะสำหรับ Data Center ค่ะเพิ่มมาตรการกำกับนะคะผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ทางการวางหลักประกันการใช้ไฟการใช้โครงข่ายไฟฟ้านะคะและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำค่ะแก้ไขปัญหานะคะสัญญารับซื้อไฟฟ้าต้นทุนสูงปรับเงื่อนไขสัญญาและอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนนะคะภายใต้แนวคิด1ตำบล1โครงการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะพร้อมนำผลประโยชน์มาช่วยลดค่าไฟฟ้าค่าไฟให้กับประชาชนนะคะเป้าหมายก็คือการลดภาระค่าไฟของประชาชนเพิ่มความเป็นธรรมในการจัดนะคะการจัดการพลังงานและก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมาตรการไฟฟ้านะคะที่เขาจะมาช่วยเลือกนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2

0: 2569วันนี้เวลา10:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10 ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11 รูปในจำนวน47 รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11 ไตรพระสงฆ์สนับมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12 ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12 ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12 ไตรจนครบ47 ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล Emdrichic Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มโซเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคัสสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: ที่เบิงบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทั้งนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 น.ของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึก หัวใจช้างนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาราวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองเซียต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองเซียต้าทางนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น123เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทย เอาชนะชิโอริอิสึกะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธรานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ5ต่อ7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตน์โฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม2ต่อ1เซต6ต่อ4และ2ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Star แถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปู่ลิมพัสอนการรายงาน
8: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระลาเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

พี่ชายมัดทำตัวให้พ่อเกลียดครั้นอายุ18ปีเขาประกาศกล้าวจะเลือกพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพรรคที่พ่อเป็นหัวคะแนนครั้นอายุ20ปีเขามุ่งตรงเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบเบียร์สั่งบุหรี่เดินเอ้อระเหยรอยยิ้มเปื้อนหน้าทำราวกับว่าตัวเองได้ลอกคราบจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่หันมาทางผมแสดงสีหน้ากังวลระคนห่วงใยอย่ารีลองเด็ดขาดก่อนที่จะพาตัวเองมานั่งทอดหุ่ยที่โต๊ะหินอ่อนซึ่งเป็นโต๊ะประจำที่พ่อใช้ดื่มเหล้ากับบรรดาเพื่อนทหารหรือไม่ก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นเขานั่งไขว่ห้างหลังพิงพนักเก้าอี้ม้าหินอ่อนละเลียดเบียร์ทอดอารมณ์ไปกับสวนหย่อมหน้าบ้านยิ้มให้กับตัวเองก่อนที่จะหยิบบุหรี่ขึ้นสูบพ่นควันสีขาวขุ่นลอยละล่องขึ้นสู่อากาศข้อจำกัดหลายอย่างของเขาถูกทิ้งไว้เมื่อปีกลายนับจากนี้คือจุดเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

ขากวาดสายตามองหมู่พมรและมวลดอกไม้เคล้าคลอหยอกล้อกันอย่างอ่อนโยนเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อนาจารซ้ำอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความงามในบทรักเขายังกล่าวติดตลกเซ็กเป็นสิ่งที่คนชอบทำแต่กลับไม่กล้าพูดถึงขณะตกอยู่ในภวังค์แห่งสุนทรียะพ่อซึ่งกลับมาจากค่ายทหารก็ด่าสาเสียเทเสียให้เขาว่าไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองสร้างมลทินให้กับวงตระกูลทำราวกับว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนครั้นอายุ21ปีพี่ชายของผมกลับไม่ลังเลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินเขาบอกแม่ว่าหากจับได้ใบแดงจะดรอปเรียนแต่ถ้าหากจับได้ใบดำข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างตัวเขากับทางการก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วครั้นอายุ22ปีพี่ชายของผมก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงแม่เล่าผมฟังว่าพี่ชายเป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กๆตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเขากลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ฉุนเฉียวมุ่งตรงไปขอยืมปืนจากพ่อพร้อมลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแค่นี้ต้องชำระกดขี่ข่มเหงกันอยู่ได้อธิบายอะไรไม่ยอมรับฟังวันนี้ต้องมีคนตายเขาพึมพำกับตัวเองพ่อสอบถามชื่อของเหยื่อได้ความว่าเป็นครูประจำชั้นพ่อซึ่งตั้งวงเล่ากับเพื่อนทหารพากันหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเพื่อนพ่อคนหนึ่งทำสีหน้าเครียดหยิบวิทยุขึ้นมาสั่งรวบรวมกำลังพลปิดล้อมโรงเรียนเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็ทำอย่างเดียวกันสั่งเตรียมรถถังและก็เครื่องบินขับไล่เพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็หันมาถามพี่ชายว่าจะเอาเรือดำน้ำด้วยไหมพี่ของผมก็พยักหน้ารับข้อเสนอพ่อถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกงครูประจำชั้นเพราะว่าการฆ่าใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอได้ความว่าครูประจำชั้นสั่งให้เขาเขียนถอถุงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวถอถุงมันเขียนหัวเข้ารู้หัวออกกันแน่ด้วยเวลากระชั้นชิดจะถามเพื่อนต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเขียนหัวออกครั้นนำไปส่งครูก็พบว่าตัวที่เขาเขียนก็คือพอสำเภาครูก็เลยสั่งให้เขาลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำยังเพิ่มจำนวนหน้าเพื่อเป็นการลงโทษเขาอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าไหนๆก็เขียนพอสำเภาไปแล้วจะต้องลบทำไมนี่เมื่อภายภาคหน้าก็ต้องเขียนอยู่ดีส่วนถอถุงค่อยคัดเพิ่มเอาเท่านี้ปัญหาก็จบไม่จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษใดๆแต่ถ้าว่าครูประจำชั้นไม่ยอมบอกว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเขียนผิดแล้วจะหัวหมอไม่ได้แล้วก็สั่งให้เขาเขียนเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อนพ่อเอ่ยถามจะยิงถล่มเลยไหมพี่ผมก็มีท่าทีลังเลเพราะว่าถ้าหากเปิดศึกโรงเรียนก็คงพังพินาศครูคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยพี่ผมจึงสั่งระงับไว้ก่อนและก็ขอเปลี่ยนเป็นยืมปืนไรเฟิลเพื่อเก็บเป็นคนๆไปจะได้ไม่เอิกกระเริกพอขึ้นปฐมหนึ่งพี่ชายก็นำชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียนไปจุ่มน้ำเพราะว่าอยากใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็สะพายกระเป๋าลายการ์ตูนไปโรงเรียนครั้นขึ้นปฐมปลายพ่อกับแม่ก็ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพราะว่าพี่ชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะอยู่ในห้องผู้อำนวยการพ่อกับแม่ตัวงอหน้าเจือนรู้สึกขายหน้าแล้วก็โมโหเจ้าลูกชายตัวแสบจ้องเขม็งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อผู้อำนวยการเล่าความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดว่าพี่ชายพูดจากูมึงต่อหน้าครูท่านหนึ่งซึ่งกำลังต้อนรับคณะครูจากต่างโรงเรียนครูคนดังกล่าวเรียกพี่ชายไปตักเตือนบอกกล่าวว่าไม่ควรพูดคำหยาบเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ติติงได้ว่าคุณครูไม่อบรมสั่งสอนหลังจากนั้นครูก็สั่งให้พี่ชายตบปากตัวเองแต่พี่ชายปฏิเสธแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้กระทำในสิ่งที่ครูกล่าวหา
ขณะครูซึ่งมาศึกษาดูงานเริ่มมึงดูการโต้เถียงครูคนดังกล่าวรู้สึกไข่หน้าที่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังจึงเริ่มขึ้นเสียงกับพี่ชายแล้วก็หันไปทางผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ได้ยินว่าพี่ชายพูดคำหยาบพี่ชายเถียงหัวชนฝาปฏิเสธว่าการพูดกูมึงไม่ใช่คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพแต่อย่างใดเป็นเพียงคำสรรพนามทั่วไปเช่นข้ากับเองผมกับคุณเธอกับฉันยูกับไอครูคนนั้นโกรธมากอยากจะฟาดซิให้ตัวขาดครึ่งแต่ด้วยความเป็นครูจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครูคนดังกล่าวจึงพาตัวพี่ชายเข้าพบกับผู้อำนวยการ

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้พี่ชายขอโทษครูคนดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่พี่ชายทำมันผิดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทว่าพี่ชายไม่ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องโทรตามผู้ปกครองแม่หันไปทางพี่ชายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษครูเขาสิลูกหนูทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่หนูไม่ขอโทษเด็ดขาดหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายตอบกลับน้อยไอ้ลูกคนนี้พ่อพูดพร้อมกับง้างมือจะตบทว่าถูกผู้อำนวยการยกมือปรามมึงทำผิดยังบอกว่าไม่ผิดมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าวะถ้าผมผิดพ่อเองก็ผิดที่พูดกูมึงพ่อขุนรามเองก็ผิดสิ้นประโยคพี่ชายก็วิ่งออกนอกห้องไปทิ้งพ่อกับแม่ให้รับหน้าขอโทษขอโพยครูและผู้อำนวยการก่อนออกจากห้องผู้อำนวยการได้กำชับให้พ่อและแม่อบรมสั่งสอนลูกชายให้มากกว่านี้นั่นเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่คน

กครั้งหลังแม่เล่าวีรกรรมของพี่ชายจบลงแม่จะสั่งสอนผมให้ประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับผู้เป็นพี่ชายคือการพูดจาไพเราะแล้วก็มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุพการีอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับฟังเรื่องราวนอกลู่ของพี่ชายจึงไม่แปลกใจเมื่อทราบข่าวว่าเขาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารพี่ชายใช้ผลงานศิลปะในการส่งสารถึงผู้มีอำนาจบางชิ้นผมมองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรบางชิ้นมีลักษณะอุจาดตาด้วยซ้ำผมไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวการบุกปลดผลงานศิลปะจากทางการตามหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทุกครั้งที่ครอบครัวเรานั่งดูทีวีด้วยกันหากขณะนั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวกลุ่มนักเรียนเลวพ่อจะหันมาพูดกับผมว่าอย่าเยี่ยงอย่างเจ้าเด็กพวกนี้เพราะหน้าที่ของเยาวชนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่มาชุมนุมลงถนนให้ยกเลิกนั่นยกเลิกนี่ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนบ้างละยกเลิกทรงผมนักเรียนบ้างละเด็กพวกนี้แต่อะไรนิดหน่อยไม่ได้ถูกตีก็หาว่าทำร้ายร่างกายดุนิดดุหน่อยก็หาว่าข่มเหงน้ำใจหลังจากนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเยาวชนอ่อนปวกเปียกเช่นนี้แล้วพี่ชายจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าร่างกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรให้ความเคารพต่อกันใครจะละเมิดไม่ได้แม้แต่บุปการีทุกคนควรมีเอกสิทธิ์เหนือร่างกายตนเองจะสวมจะใส่จะตกแต่งอย่างไรตามปรารถนาก่อนที่พี่ชายจะลุกออกจากโซฟาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าร่างกายยังถูกผู้อื่นกำหนดแล้วมนุษย์ยังจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้อย่างไรผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าข้อมูลของใครถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากฟังเหตุผลของพวกเด็กๆการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งกายส่วนผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันเหตุผลของตัวเองว่าเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่เด็กๆครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ออกมาขานรับให้มีการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนพี่ชายอธิบายว่าชุดยูนิฟอร์มต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันไม่ใช่ชุดสีกากีหรอกล่ะที่แยกข้าราชการออกจากประชาชนไม่ใช่เพราะชุดสูทหรอกล่ะที่แยกคนจนออกจากคนรวยไม่ใช่เพราะเสื้อช็อปต่างสถาบันหรอกล่ะที่ทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันเราควรมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มองที่เครื่องแต่งกายหากเราปลูกฝังให้ทุกคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลเคารพในความแตกต่างทั้งเรื่องฐานะเพศสภาพศาสนารูปร่างหน้าตาความสามารถรสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองจะไม่มีการพูดดูถูกเหยียดหยามรู้ว่าแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและนั่นจะนำมาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้จากสถาบันครอบครัว

อมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาร์ทผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆ อีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

0: ก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23ไปแตะระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวม

0: สิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
2: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีกและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แหลงนี้ร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนีโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: ตค่ะกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิซ้อได้ฝึกซ้อ

0: ใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะลักจะป่าเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
6: หมแม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
7: เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
8: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
7: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
9: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตร่ตรองไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
11: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมจะว่าค่ำก็ไม่ใช่จะว่าดึกก็ยังไม่เชิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยามค่ำคืนแบบนี้อยู่กันเป็นเพื่อนไปก่อนนะครับรับฟังเพลงเพราะๆรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นรอบวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่อยากจะนำมาเสนอท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมแล้วนะครับหลายๆท่านก็หยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเพราะไม่ว่าตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยโอ้โหจะเดินทางไปไหนช่วงนี้ก็ลำบากเหลือเกินนะมันเปียกมันเฉอะมันแฉะไปหมดเลยก็ตามพยากรณ์อากาศคาดว่าจะตกต่อเนื่องไปถึงวันที่2นะครับคือเสาร์อาทิตย์นี้ยังไงก็เป็นวันหยุดแล้วก็ยังชั่วหน่อยเนาะยังไงก็ขอให้วันที่3มันเริ่มต้นทำงานหลายๆคนเนี่ยเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสละกันเนาะเพราะว่าน้องๆหนูๆเนี่ยหรือว่าไปทำงานหรือไปโรงเรียนเนี่ยโอ้โหนะครับฝนมันตกมันก็ทำให้เดินทางสัญจรลำบากแล้วก็เปียกเฉอะแฉะไปหมดเลยเนาะยังไงก็ถือว่าต้องอยู่นี้ไปก่อนแล้วกันว่าใกล้ปลายปีละสิงหาแล้วครับก็กันยาตุลาฝนก็น่าจะค่อยๆน้อยลงนะครับเนาะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในการทบทวนสิทธิ์นะครับผู้ที่ทำเรื่องอุทธรณ์โดยเฉพาะคนที่มีรถเก่านะครับทั้งนี้นะกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์นะครับจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและก็ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอนะครับเพื่อส่งต่อให้กับกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องมายื่นอุทธรณ์นะครับทั้งนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดีเลขโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดภาระการเดินทางและก็ยื่นเอกสารซ้ำซ้อนซึ่งตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากรวบรวมตรวจสอบข้อมูลครบทุกหน่วยงานแล้วนะครับทั้งนี้นะครับมีผู้ยื่นคำร้องนะครับอุทธรณ์ของกรมการขนส่งเนี่ยกว่า 200,000 รายเลยนะครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 300,000 กว่าคันแบ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์นะครับ 300,000 กว่าคันรถ นต์ 60,000 กว่าคันนะครับแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นมากที่สุดก็คือนครราชสีมาเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์ตามลำดับนะครับสำหรับสาเหตุหลักของการอุทธรณ์ก็คือมียานพาหนะอายุเกินตามเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองนะครับรวมถึงการโอนลอยแล้วก็ทิ้งรถสิ้นสภาพการใช้งานซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นะครับให้กำหนดไว้ก็คือไม่นับรวมรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปถ้าเป็นรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรมีอายุ20ปีขึ้นไปก็จะไม่นำมาคิดเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับในการพิจารณาคุณสมบัติก็สะท้อนถึงการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงนั่นเองท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังจะยื่นอุทธรณ์และมีข้อสงสัยอย่าลืมละกันไปที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอยู่ที่อำเภอทั่วประเทศเลยนะครับท่านสะดวกที่อำเภอไหนก็ไปอำเภอนั้นนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการปรึกษาหรือชี้แนะหรือว่าแนะนำขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันเลยนะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: วันนี้ค่ะมาจากข่าวสะเทือนใจนะคะที่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมเมาสุราแล้วก็ทุบตีคนในบ้านทุกวันเลยจนในที่สุดเนี่ยคนในครอบครัวทนไม่ไหวแล้วก็บานปลายกลายเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งอัยการนะคะอยากจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่เราควรจะดับมันเสียก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นในทางกฎหมายนะคะประเทศไทยเราค่ะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550เป็นหลักในการคุ้มครองในเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะตัวนี้เป็นหลักซึ่งกฎหมายตัวนี้ค่ะมันจะมีหลักอยู่3ข้อที่พวกเราควรจะรู้นะคะข้อแรกอะค่ะเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าเราทุกคนนะคะมีหน้าที่ในการที่จะต้องแจ้งเหตุให้กับเจ้าพนักงานทราบหน้าที่ในการแจ้งเหตุเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องก็ได้หมายถึงไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผู้กระทำแต่เราพบเห็นเหตุหรือเราทราบเหตุมาเราก็มีหน้าที่แจ้งเหตุนี้ให้กับเจ้าพนักงานเขาทราบด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองว่าผู้แจ้งเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองเลยข้อ2ค่ะหลังจากแจ้งแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงศาลนะคะมีอำนาจในการที่จะออกมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ทันทีค่ะซึ่งคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนี้นะคะอาจจะมีคำสั่งให้ห้ามเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำให้ออกจากบ้านรวมถึงการให้ชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ด้วยนะคะประการที่3นะคะกฎหมายนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่จะให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเปิดช่องให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งให้ตัวผู้กระทำผิดไปบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบำบัดทางจิตบำบัดยาเสพติดหรือบำบัดใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดนี้ค่ะการที่กฎหมายให้ศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะออกคำสั่งต่างๆได้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในข้อหากระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ก็ตามตัวผู้เสียหายเองหรือญาติหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่คดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะหากตัวเราเองหรือคนในบ้านหรือคนรอบตัวของเรามีการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวเราอย่านิ่งเฉยนะคะกฎหมายช่วยเหลือเราและมีทางแก้ให้เราได้ค่ะหากว่าอยากปรึกษากับเรานะคะในทางกฎหมายก็โทรหาเราได้นะคะที่สายด่วน1157นะคะสายด่วนอัยการช่วยได้หรือว่าจะมาพบกับพวกเราตัวเป็นๆก็ได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเรารอให้คำปรึกษาอยู่นะคะสวัสดีค่ะ
1: กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้หลังจากที่ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆช่วงยามค่ำคืนแบบนี้นะครับบางทีก็ฝนตกลงมาก็ทำให้หลับสบายนะครับอากาศเย็นโอ้โหพอสมควรเลยใครที่อยู่ตามเขานะครับหรือว่าตามบนภูบนดอยเนี่ยโอ้โหเย็นอยู่แล้วน่าระนองปกติก็เย็นอยู่แล้วกลางคืนยิ่งมีฝนตกลงมาเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยอากาศก็เย็นมากๆเลยก็ว่าได้ถึงกับหนาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะฝนตกมันมีทั้งดีและข้อเสียก็คือมันตรวจดูนะครับงูงี้เขี้ยวขอสัตว์มีพิษนะชอบจะมาหลบฝนหลบน้ำนะครับเวลาเราดูหรือว่ามีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยตามมุมมืดต่างๆก็ต้องดูสัตว์มีพิษต่างๆนะงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะขาบแมลงป่องหรืออะไรแล้วแต่นะครับเนาะโดนต่อยโดนกัดเข้าไปกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็ลำบากอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มันตรวจตาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำนะครับจากตำรวจกันบ้างดีกว่านะครับที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหมอยู่กรุงเทพมหานครนะเขาก็ลงเพจที่ Facebook ของเขาก็คือมีโครงการหยุดมองยกข้ามทางม้าลายให้ความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับก็คือมีการประชาสัมพันธ์การข้ามถนนอย่างปลอดภัยแล้วก็แนะนำให้ประชาชนใช้ทางม้าลายอย่างถูกวิธีตามหลักหยุดมองยก ข้ามนั่นเองอันดับแรกนะครับเมื่อเราจะเดินข้ามถนนนะครับที่มีทางม้าลายนะอันไหนไม่มีทางม้าลายก็ต้องระวังเป็นเท่าตัวเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าข้ามถนนบนทางม้าลายบนประเทศไทยจะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นข่าวอยู่เนืองๆแล้วโอ้โหข้ามถนนบนทางม้าลายมีไฟแดงไฟเขียวให้คนข้ามด้วยซ้ำนะรถก็ยังวิ่งมาชนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับตามข่าวต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยอันดับแรกทางตำรวจนะครับเขาก็แนะนำว่าหยุดก่อนลงทางม้าลาย2นะครับมองซ้ายขวาให้มั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆนะครับ3ยกมือเพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยทำกันบางครั้งก็ถือโทรศัพท์บ้างถือของบ้างนะครับและข้ามด้วยความระมัดระวังนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และก็ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับอันนี้โอ้โหนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะนะน้องๆหนูๆนะส่วนใหญ่ทางม้าลายเนี่ยก็จะอยู่หน้าโรงเรียนหรือว่าที่ชุมชนอยู่แล้วนะแต่คนขับเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยเรายังไม่ค่อยชะลอหรือเบานะรู้ว่าที่นี่คือย่านชุมชนหรือว่าโรงเรียนหรือว่าตลาดเนี่ยบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะขนาดมีไฟแดงไฟเขียวให้คนข้ามก็ยังขับผ่ามาเฉี่ยวชนจนเสียชีวิตกันเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิธีการข้ามถนนที่อย่างปลอดภัยใครเป็นผู้ปกครองนะครับบางครั้งมีจังหวะมีเวลาก็ต้องสอนให้ข้ามบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเขาไปข้ามตนเองด้วยความลำพังเนี่ยโอ้โหไปข้ามคิดว่าทางม้าลายมันเป็นสถานที่ปลอดภัยโอ้โหมันไม่ใช่นะไม่เหมือนเมืองนอกนะเมืองนอกเนี่ยคนเอาเท้าเหยียบทางม้าลายปุ๊บโอ้โหรถจอดทันทีเลยทั้งสองฝั่งนะซึ่งประเทศไทยของเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันต่อนะครับ

0: ารินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่ารายการนี้หยุดทำการแสดงเสาร์กับอาทิตย์จะมาเจอกันใหม่อีกทีวันจันทร์ที่3สิงหาคมเลยนะครับเดือนหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้นะครับไปปิดท้ายกันที่วันนี้นะครับ31กรกฎาคมนะครับนอกจากจะเป็นวันสุดท้ายวันสิ้นเดือนแล้วยังเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก World Ranger Day อีกด้วยนะครับด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและหัวใจอนุรักษ์ซึ่งก็ถือว่านะครับวันพิทักษ์ป่าโลกนี้ก็คือมีความสำคัญเกี่ยวกับของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพี่ๆพวกเขาเหล่านี้โอ้โหต้องปฏิบัติงานนะไม่ใช่นั่งบนโต๊ะในห้องแอร์นะครับนู่นนะครับอยู่ในป่าในเขาแค่เดินตัวป่านี่ก็แย่แล้วนะอันนี้ต้องแบกนู่นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อไปพิทักษ์ป่านะครับป้องกันการบุกรุกการตัดป่าหรือว่าล่าสัตว์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงมีความสำคัญมากๆเลย31กรกฎาคมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังแล้วก็ทุกๆท่านนะส่งให้กำลังใจนะครับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังปกป้องพิทักษ์ป่าของโลกให้ป่าอยู่กับโลกของเราบ้านเมืองของเราตราบนานเท่านานเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้พบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าเลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลากันไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ณการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
9: นายพัทรวุฒิเพอร์แสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
0: นายบุญ

0: ช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
1: KHz ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้31กรกฎาคม2569ติดตามเรื่องฝนด้วยนะเห็นทางกรมอุตุเตือนว่ามีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมนะน้ำป่าเมื่อวานก็ติดตามข่าวกันอยู่หนักครับพื้นที่เสี่ยงต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยนะข่าวจากปภ.ข่าวจากทางราชการต่างๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กันไปเลยสมุนไพรก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาการใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะอภัยภูเบศรครับชื่อนี้มั่นใจนะคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนวันศุกร์เราเน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะวันศุกร์ก็จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนครับแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรตำรับตำรายาไทยของอภัยภูเบศรต่างๆนะเดี๋ยวปรึกษาได้หลังพักเบรกก่อนนะช่วงแรกก็จะให้หมอปอนเนี่ยได้ให้ความรู้ก่อนพอพักเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาโดยตรงนะกับทางหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยเลยซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฮัลโหล
4: สวัสดีครับ
3: คุณละพงสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่าอาจารย์
4: ครับวันนี้อยู่ปราจีนบุรี
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็เจ็บป่วยกันไปตามสภาพอากาศครับ
3: ใช่อากาศมันฝนกลับมาอีกแล้วครับเชิญครับ
4: ผมก็เบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องของการออกนอกบ้านเนาะมลภาวะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนะครับผมก็ถ้าเปียกฝนโดนละอองก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบอาบน้ำสระผมดีกว่านะครับผม
3: ครับ
4: จะเป็นเหมือนผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
3: ครับความดันโลหิตสูงนะเป็นโรคฮิตเหมือนกันเชิญครับ
4: ครับความดันโลหิตสูงนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน3โรคยอดฮิตนะครับผมของทุกที่เลยไม่ใช่แค่บ้านเราเนาะความดันเบาหวานไขมันนะครับผม
3: ครับ
4: ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือถูกจัดอยู่ใน1ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับผมหรือ NCD นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมีความสำคัญเนาะทางสาธารณสุขบ้านเรามากที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือแม้กระทั่งโรคไตนะครับผม
3: ครับ
4: พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในเรื่องของ พฤติกรรมนะครับผมรวมไปจนถึงการทานยานะครับผม
3: ครับ
4: เบื้องต้นเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมการดูแลสุขภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถดูได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าการถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยครั้งเดียวนะครับผมเป็นตลอดชีวิตไปเลยนะครับผมก็คือความหมายของความดันโลหิตก่อนนะครับความดันโลหิตเนี่ยก็คือมันเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเนี่ยก็คือเป็นหลอดเลือดที่อยู่ตามร่างกายเลยนะครับผมหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับผมปอดเนี่ยมีหน้าที่รับสารอาหารดีๆมาให้เม็ดเลือดในหลอดเลือดเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับไตเราเนี่ยมีหน้าที่รับเลือดที่เอาของเสียเนี่ยมาฟอกนะครับผมแล้วก็กลับไปเลี้ยงที่หัวใจต่อให้หัวใจฉีดอัดส่งหัวใจเนี่ยเหมือนเครื่องปั๊มนะครับผมไตเนี่ยเหมือนการกรองแล้วก็ปอดเนี่ยก็คือเหมือนกับโรงงานรับสารอาหารนะครับผมซึ่งความดันโลหิตเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแรงดันที่อยู่ข้างในนะครับผมเป็นแรงดันที่ผลักต้านภายในหลอดเลือดนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะบอกว่ามีเวลาเราวัดเป็นตัวเลขหลักๆ ก็คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยไปวัดความดันนั่นแหละนะครับผมเอาแขนเข้าเครื่องเนาะเขาก็จะบอกออกมาประมาณ3ตัวเลขนะครับผมก็คือเขาจะบอกตัวบนตัวล่างแล้วก็มีชีพจรนะครับผมตัวบนตัวล่างเนี่ยก็คือหมายถึง2ตัวนี้นี่แหละนะครับผมตัวบนก็คือความดันโลหิตซิสโตลิกหรือเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะครับผมเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมแน่นอนว่าเมื่อมีการบีบปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการคลายเพื่อบีบใหม่นะครับผมก็จะเป็นค่าความดันตัวล่างที่เรียกว่าความดันไดแอสโตลิกนะครับผมเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะครับผมซึ่งเวลาเราคุยกับคุณหมอหรือเราไปวัดความดันเนี่ยเขาก็จะแปลผลออกมาเป็นค่า2ตัวก็คือ120/80 130/70อะไรอย่างนี้นะครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับผมความดันเนี่ยเขาก็จะมีระดับเนี่ยบอกไว้อยู่นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมความดันโลหิตซิสโตลิกหรือตัวที่บีบตัวเนี่ยถ้าเขามีค่าอยู่ระหว่าง90ถึง120เนี่ยครับผมก็คือเป็นความดันโลหิตปกตินะครับผม120เนี่ยกำลังดีเลยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่ม120ถึง139เนี่ยมันจะเริ่มเสี่ยงเป็นความดันสูงนะครับผมความดันสูงเราจะตัดที่140นะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกวัดในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกติที่สุดนะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรามาวัดมันสูงอยู่แล้วหัวใจบีบตัวนะครับผมหรือเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต่ำก็ต่ำก็ได้เหมือนกันนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยความดันตัวล่างนะครับผมค่าไดแอสโตลิกเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นน้อยกว่านะครับผม เขาก็จะอยู่ที่ถ้าสมมุติว่าต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่ระหว่าง60ถึง90นะครับผม
3: ครับ
4: ถ้าตัวล่างเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปอย่างเช่นจาก80เป็น90 หรือ80ถึง89เงี้ยมันก็จะเริ่มติ่มๆแล้วก็ถ้าเป็น90ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงก็คือ2ตัวนี้จะพากันสูงนะครับถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับ
3: ครับ
4: ถ้าความดันต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะของความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะของเป็นภาวะอาการที่แสดงออกมานะครับผมซึ่งถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางแรงดันนะครับผมถ้าสมมติว่าเลือดมันไหลแรงมากๆเนี่ยครับผมมันก็จะมีอาการที่เป็นลักษณะของการกำเริบหรือเหมือนกับกระแทกนะครับผมในที่นี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคุ้นๆอยู่บ้างถ้าสมมติว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมีอาการแสดงนะครับผมมันก็จะมีอาการในลักษณะของอย่างเช่นแรงดันขึ้นไปที่หัวเยอะๆก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะได้นะครับผมหรือถ้ามันขึ้นมากๆจริงนอกจากปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการคลื่นไส้นะครับผมอาเจียนวิงเวียนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือสมมุติว่าความดันมันสูงมากๆเนี่ยแล้วเราไปเกิดเหตุที่มันมีการตกใจนะครับผมหรืออะไรมากก็อาจจะทำลายหลอดเลือดได้ง่ายนะครับผมปวดศีรษะเนี่ยก็มักจะปวดที่ท้ายทอยหรือตึงๆหัวนะครับผม
3: ครับ
4: เวียนศีรษะมึนงงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบบ้านมันหมุนมันโครงเคลงมันเดินไม่ตรงนะครับผมตาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบตาพร่ามัวนะครับผมมองไม่ชัดหรือหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะถ้ามีเริ่มด้วยก็อาจจะเกิดอาการรู้สึกเหมือนใจสั่นนะครับผมหรือถ้าบางรายเนี่ยมันเป็นแรงดันเยอะๆแล้วหลอดเลือดฝอยมันแตกอย่างเช่นที่จมูกเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเลือดกำเดาได้นะครับผมซึ่งมันมากับการบีบตัวของหัวใจเนาะถ้าสมมติว่ามันมีอาการในลักษณะของการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับผมหรือปวดศีรษะรุนแรงมากๆหายใจติดขัดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับผม
3: ครับ
4: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยในลักษณะของตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นนะครับผมเราก็จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมในเรื่องของการดูแลเรื่องความดันโลหิตเนี่ยการดูแลเนี่ยก็จะมีทั้งหลายๆแง่เลยหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความอ่อนไหวเนาะตัวเขาจะเปรียบเหมือนสายยางเลยครับผมคุณเปิดน้ำแรงมันก็มีแรงดันเยอะคุณเปิดน้ำเบาแรงดันมันก็น้อยนะครับ
3: ครับผม
4: แต่การเปิดในที่นี้มันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดแต่มันคือพฤติกรรมสุขภาพครับผมพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยคือสวิตช์ที่มีผลต่อความดันโลหิตนะครับผมเขาจะบอกเป็นหัวข้อเลยก็คืออย่างเช่นถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผมออกกำลังกายนี่คือต้องพอดีด้วยนะไม่หนักจนเกินไปนะครับผมก็จะทำให้ถ้าเห็นภาพหน่อยออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับผมหรือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับผมระดับการออกกำลังกายที่สามารถออกได้เนี่ยก็คือแบบเบาๆปานกลางตรงนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับอย่างในนักกีฬาที่เขาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยความดันเขาอาจจะค่อนข้างต่ำเพราะว่าหลอดเลือดเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคที่มันจะตามมาจากภาวะความดันโลหิตสูงนะครับผมอันนี้ก็คือการออกกำลังกายนะแต่ถามว่าไม่ออกกำลังกายหลอดเลือดดีได้ไหมก็ดีได้นะครับผมแต่ถ้าออกก็จะดีเข้าไปอีกนะครับอย่างเรื่องของการดื่มการสูบนะครับผมการดื่มการสูบเนี่ยเป็นผลที่จะเรียกว่าทางตรงกับทางอ้อมผสมกันเลยก็ได้นะครับผมถ้าเอาทางตรงเนี่ยก็คือการดื่มเนี่ยมันคือแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์คาเฟอีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีผลทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นมีการสูบฉีดเร็วมากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับผมมันเหมือนร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความล้าของร่างกายได้ถ้ามันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเรื่องของทางปอดมากกว่าเนาะแต่จริงๆก็คือกระทบเพราะอย่างที่บอกปอดเนี่ยเขามีหน้าที่นำสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายเนาะก็คือออกซิเจนถ้าเราสูบบุหรี่จัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ขมเหลานิโคตินนะครับผมหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะตามถุงลมนะครับผมในคนที่เป็นแบบถุงลมป่งพองเนี่ยก็คือคุณภาพของอาหารหรืออากาศที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้มันเกิดความรู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้นหรือในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมานะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นผลกระทบแบบกว้างๆแต่โดนเรื่องของความดันด้วยนั่นเองนะครับผมในอีกในนึงเนี่ยปัญหาที่เรามักจะเจอก็คือผู้ที่เป็นความดันโลหิตแล้วเนี่ยไม่ได้กินยาสม่ำเสมอนะครับผมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกนึงที่แพทย์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ถ้าความดันมันสูงต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะในขนาดพักหรือว่าในขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยแพทย์เขาก็จะเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงการให้ยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของความดันนะครับมันจะมีที่กล่าวกันประจำนะครับผมก็คือกินยาแผนปัจจุบันมากๆแล้วจะเป็นโรคไตหรือเปล่านะฮะในที่นี้ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุณเลือกที่จะไม่กินยาหมอแผนปัจจุบันเพราะกลัวเรื่องไตอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับผม อย่างที่บอกเลยความดันโลหิตสูงเนี่ยเขามีต้องไปกรองเลือดที่ไตด้วยเหมือนกันเนาะไตเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยกรองไตอยู่นะครับผมหน่วยกรองไตเนี่ยเขาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเนี่ยมาผ่านเพื่อเลี้ยงลำเลียงเลือดมาฟอกเนาะถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะอัดไปที่หลอดเลือดฝอยอาจจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่ไตเนี่ยเสื่อมได้ง่ายหรือแตกเลยนะครับผมแน่นอนว่าพอมันแตกแต่มันไม่ใช่หลอดเลือดใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรโดยตรงชัดๆแต่ลองนึกภาพว่าถ้าหลอดเลือดฝอยที่หน่วยกรองไตเนี่ยมันเสื่อมหรือมันเสียหายไปเรื่อยๆไตก็จะเสื่อมครับ พอไตเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของการฟอกของเสียเนี่ยมันลดลงนะครับร่างกายเราก็จะมีโอกาสที่จะมีของเสียมากขึ้นทั้งนี้ก็คือเกิดจากความดันโลหิตสูงนะครับผมฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่กินยาความดันเพราะกลัวโรคไตกินแล้วขอโทษถ้ากินยาแล้วกลัวเรื่องโรคไตไม่กินเป็นแล้วไม่กินมีความเสี่ยงเรื่องโรคไตมากกว่านะครับผม
3: ครับ
4: นะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการควบคุมน้ำหนักนะครับผมการควบคุมน้ำหนักเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเราเนี่ยเหมือนกับภาชนะเนาะที่บรรจุอวัยวะต่างๆกระดูกกล้ามเนื้อข้างในนะครับผมความดันเนี่ยแม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหมือนกับระบบหลอดเลือดเนาะแต่ว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยมันมีมวลนะครับผมมีน้ำหนักเยอะก็มีโอกาสที่จะทำให้ความดันเนี่ยมันขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าแรงดันในร่างกายเนี่ยก็จะสูงนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยมีผลต่อความดันไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะมากนะครับแพทย์เนี่ยจะพูดไว้เสมอว่าอาหารรสจัดเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเรื่องความดันโดยเฉพาะบ้านเรานะครับผมจะพูดประจำเลยว่าบ้านเราเนี่ยชอบทานอาหารรสอร่อยรสอร่อยเนี่ยก็คือรสที่ผ่านการปรุงมาอย่างดีแล้วว่าอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับรสอร่อยเนี่ยเขาจะเป็นการปรับให้มันดีที่สุดทานแล้วมีความสุขที่สุดนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งรสเหล่านี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำนะครับผม
3: ครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ตอนแม่ค้าเขาต้มน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยเป็นหม้อเนี่ยหรือน้ำซุปอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องใส่เครื่องปรุงรสอยู่แล้วนะม
3: ัน
4: จะมีความรสจัดมาประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็นต้มเป็นหม้อเนี่ยไอ้มันอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่จริงๆเขาใส่เยอะเนาะเพราะให้มันเข้มทั้งหม้อนั้นได้เนี่ยคือต้องใส่เยอะหรือแกงสักหม้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเห็นภาพกว่าทีนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรานะครับเราชิมนะเฮ้ยมันยังขาดเติมน้ำตาลหน่อยเฮ้ยหวานไปเติมน้ำปลาหน่อยเฮ้ยเค็มไปรสยังไม่กลมกล่อมเติมเปรี้ยวเข้าไปอีกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นภาพชัดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นรสอร่อยจริงๆนะครับผมถ้าไม่ถูกปากเราก็อาจจะทานได้ไม่เต็มที่ก็ได้เหมือนกันส้มตำก็เช่นกันนะครับผมส้มตำเนี่ยกว่าเขาจะปรุงให้น้ำส้มตำเนี่ยอร่อยเนี่ยบางทีมันต้องใส่หลายอย่างเนาะมีน้ำตาลมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งก็ต้องเป็นรสที่มันมีความจัดจ้านนิดนึงนะครับผมและยิ่งเราแบบซดน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะทั้งส้มตำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะได้ความรสจัดเข้ามานะครับผ
3: ม
4: รสจัดเนี่ยหรือตัวความเค็มเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้ความตึงตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับผม
3: คร
4: ับ จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่กินอาหารรสจัดหรือดูแลตัวเองดียังไงเนี่ยครับในช่วงเวลาที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเริ่มเสื่อมตัวได้ตามธรรมชาติด้วยเช่นกันนะครับผ
3: ม
4: บางคนบอกว่าฉันใช้ชีวิตอย่างดีมาตลอดความดันปกติมาตลอดแต่ทำไมพอเข้าเลข6เลข5ปลายเลข6เนี่ยทำไมความดันเพิ่มขึ้นนะครับผม
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งจากที่หลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับผมเป็นความเสื่อมตามช่วงวัยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่สิ่งที่พูดเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะครับผมแต่มันคือความเสี่ยงนะฮะแล้วความดันโลหิตต่ำล่ะเป็นยังไงนะครับผมความดันโลหิตต่ำเนี่ยเขาจะถูกนิยามไว้ว่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยจะต่ำกว่า90และตัวล่างเนี่ยจะต่ำกว่า60นะครับผมซึ่งอาจจะต่ำเพียงตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับผมอาการของความดันโลหิตต่ำเนี่ยจะสวนทางกับความดันโลหิตสูงมากๆนะครับผมถ้าความดันโลหิตสูงคือเลือดเนี่ยมันไหลแรงมันอัดแน่นมากมีแต่ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างนี้ความดันโลหิตต่ำจะแสดงออกมาในลักษณะของเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับผมเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็อาจจะมีอาการก็คือสวิงสวอยเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมนะครับผมบางทีนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาพวดเหมือนจะหงายหลังเพราะว่าเหมือนจะเป็นลมเลือดไปเลี้ยงจะไม่ทันนะครับ
3: ครับ
4: พอเป็นมาก อาจจะมีอาการหายใจเร็วนะครับผมการหายใจเร็วคือการเอาอากาศเข้ามาเนาะรีบกระตุ้นให้เลือดมันสูบฉีดนะครับผมเหนื่อยง่ายนะครับชีพจรเต้นเบาชีพจรเนี่ยเราก็จะจับได้ตามตำแหน่งต่างๆตำแหน่งยอดฮิตก็จะมีอ่ะข้อมือเนาะหรือถ้าเราดูในหนังกันหน่อยเขาก็จะคลำที่คอนะครับที่คอเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดใหญ่อยู่นะครับผมตัวเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเต้นแผ่วเต้นเบานะครับผมหลักๆเนี่ยของความดันโลหิตต่ำเนี่ยครับผมการดูแลก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คืออ่าอย่างเช่นดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับผมเพื่อเหมือนกับไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเลือดนะครับผมการเปลี่ยนอิริยาบถการทำกิจกรรมอะไรต่างๆควรจะทำอย่างช้าๆเอาให้ปลอดภัยนะครับจริงๆคนความดันสูงก็ไม่ควรจะเคลื่อนไหวเร็วมากจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะการเปลี่ยนความดันเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมสูงนะครับผมแต่ในผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำเนี่ยการเปลี่ยนท่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนเร็วเกินเลือดไปเรียนไม่ทันก็จะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการหายใจเหนื่อยนะครับผมเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่ควรพบแพทย์เนาะซึ่งตอนนี้เรื่องของประเด็นอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณบรรลมก็ตามข่าวอยู่เนาะเรื่องของคุณครูเนาะ
3: ใช่
4: ซึ่งผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากจริงๆนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากความดันได้ด้วยหรือจากไขมันหรือจากเบาหวานได้ด้วยเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าไม่ต้องรอให้อายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นใครๆก็มีความเสี่ยงได้นะครับผม
3: ครับ
4: สิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้เรื่องกระบวนการอะไรก็ให้เขาว่าไปตามนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อมันมีความเสี่ยงเนี่ยที่มันไม่แน่นอนสิ่งสำคัญเลยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีครับผ
3: ม
4: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเราพูดกันให้กว้างๆเนี่ยก็คือเป็นการดูว่าระบบของร่างกายตามเกณฑ์ของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีอะไรในร่างกายเราที่มันดูมีความผิดปกติไหมอย่างเช่นสัญญาณชีพเนี่ยเนาะสัญญาณชีพมันก็จะมี4อย่างเนาะความดันโลหิตนะครับผมสูงไหมต่ำไหมชีพจรหัวใจเต้นแรงไหมนะครับอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงนะครับผมการหายใจเราหายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจผิดปกติไหมหรือการตรวจสุขภาพที่เจาะลงไปอีกหน่อยการดูผลเลือดต่างๆความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวการดูค่าตับค่าไตการดูค่าไขมันความดันขอโทษไขมันน้ำตาลนะครับหรือการดูตับอะไรเงี้ยนะครับผมหรือลึกไปกว่านี้ก็จะเริ่มเป็นเฉพาะโรคมากขึ้นนะครับการคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับผม อาจจะไม่ต้องรอให้อายุมากก็ได้นะครับผมอายุมากที่ผมว่าเนี่ยคือหมายถึง50 60อะไรเงี้ยค่อยตรวจไม่ใช่ถ้าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็จะแนะนำนะว่าควรตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่แบบ35ปีเนี่ยควรตรวจแหละแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้เราก็ควรจะตรวจให้มันแน่ชัดก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
3: ครับ
4: อันนี้เลยนะครับผมปีนี้เนี่ยก็คือมันก็เพิ่งผ่านวันความดันโลหิตของโลกไปนะครับผมสสส.นะครับผมเขาก็มีร่วมกับ5ภาคีเครือข่ายเนาะสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคนะครับผมสมาคมและเครือข่ายโรคไม่ติดต่อและบริษัทแอสตราเซเนกาเนาะเขาก็จะมีแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ Beat the Pressure นะครับผมหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะครับเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เขาบอกเนี่ยก็คือคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสูงถึง 29.5% นะครับถ้าตีเป็นจำนวนคนก็คือ 17.5 ล้านคนเสี่ยงนะคุณบรรล
3: ม
4: 15ปีเองนะครับผมและเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วยครับผม
3: ครับมันเหมือนภัยเงียบเหมือนกันความดันโลหิตสูงครับ
4: เนี่ยเป็นเขาเรียกเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบนะครับผม
3: ใช่ๆครับ
4: อีกอันหนึ่งคุมอาการไม่ได้ผู้ที่ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเขาบอก 75% ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแต่ยังควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นความดันสูงเรื้อรังมันจะเริ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับแน่นอนว่าพอมีการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการเสียโอกาสละกันเนาะใช้คำนี้ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับผม การจ้างงานระบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีผลด้วยเหมือนกันแต่หลักๆที่ผมจะพูดก็คือมันเจอในคนอายุน้อยขึ้นเอ้ยขอโทษเจอในคนอายุน้อยลงและในคนที่เป็นก็ยังคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผม
3: อือฮึคร
4: ับ หลักๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะพยายามร่วมมือกันนะครับผมเพื่อส่งเสริมผลักดันนะครับผมให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะครับผมถึงการแก้ปัญหาหรือการบรรเทาปัญหาเนี่ยเนาะเป้าหมายที่เขาวางเนี่ยก็คือพยายามให้ผลักดันให้รู้และเฝ้าระวังให้คุมอาการได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแนวคิดง่ายๆเลยเขาใช้หลักว่า know your numbers control your pressure รู้ค่าความดันกินยาทุกวันคุมทันห่างไกลโรคนะครับ
3: ครับ
4: เป็นส่งเสริมการป้องกันก็คือเน้นย้ำเพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับการออกกำลังกายต่างๆการเดินการวิ่งนะครับผมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับผมเหนื่อยนิ่งก็คือในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแต่หมายถึงการเพิกเฉยนะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังเราก็ถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อมีแม่มีเราหรืออาจจะมีสูงขึ้นไปอีกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบ้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเครื่องวัดความดันดีๆไว้สักหน่อยสักเครื่องหนึ่งนะครับผมวัดเนี่ยเขาจะแนะนำวัดช่วงหลังตื่นนอนเนาะเป็นค่าความดันที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมหรือถ้าสมมุติมันมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาลองวัดนะตอนนั้นดูว่ามันสูงเกินเกณฑ์ไหมนะครับผมตรงนี้ก็เอาไปพบหมอได้นะครับผม
3: ครับ
4: ในมุมของแผนไทยบ้างนะครับผมแผนไทยเนี่ยจริงๆทั้งโดยภาคส่วนเนาะแล้วก็อย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยและในมุมมองของแผนไทยเนี่ยความดันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการละคนกันของธาตุแต่หลักๆก็จะอยู่ที่ปิตะแล้วก็วาตะนะครับเป็นไฟกับลมที่กำเริบไฟกับลมพอมันกำเริบเรานึกถึงเปลวไฟกองไฟความร้อนมันจะขึ้นสูงนะครับผมพอมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่างๆนะครับผมหลักๆก็คือนั่นแหละสมองหลอดเลือดนะครับผมหัวใจนะครับผมกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาพอความร้อนสูงน้ำก็จะแห้งก็จะเกิดปัญหาต่างๆออกมานะครับผมซึ่งอย่างของแผนไทยเนี่ยการดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เรื่องของการกำหนดลมหายใจนะครับหรืออย่างฤาษีดัดตนเนี่ยก็จะมีเรื่องการกำหนดสมาธิขึ้นมานะครับการปรับเรื่องอาหารนะครับผมไม่ทานรสเค็มไม่ทานรสจัดต่างๆนะครับผมมากจนเกินไปนะฮะการใช้ยาสมุนไพรนะครับผมที่มีรสสุขุมเย็นหรือรสจืดนะครับผมเพื่อช่วยลดความดันโลหิตนะครับหรือการทานยาสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะนะอย่างเช่นชากระเจี๊ยบนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องลดความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับการทานกระเจี๊ยบเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะแล้วก็เขามีแอนโทไซยานินเนาะเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนะครับผมตรงตัวเลยบำรุงหลอดเลือดนะครับผมถ้าจะทานกระเจี๊ยบเพื่อลดไขมันเนี่ยก็ต้องทานปริมาณมากซึ่งผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับคือคุณกินเพื่อขับปัสสาวะอะไรเงี้ยได้แต่สมมติว่าถ้าคุณทานกระเจี๊ยบเยอะเขามีเขาเรียกอะไรอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคไตนะครับผมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบกพร่องหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังสตรีมีครรภ์ผู้มีปัญหาตับและไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของความดันเขามีฤทธิ์ระบายด้วยนะครับผมคนธาตุอ่อนอาจจะคือมันมีความเปรี้ยวเนาะมันก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับผมกระเจี๊ยบเราจะเจอในบ้านเราหลักๆก็คือเครื่องดื่มเนาะคุณบรรลม
3: ครับ
4: แต่หลักๆน้ำกระเจี๊ยบที่เรากินกันหวานมากครับ
3: หวานเจี๊ยบเลยครับน้ำกระเจี๊ยบแบบหวานเจี๊ยบเลยครับผม
4: คือความเปรี้ยวเนี่ยคุณได้ของเขาเต็มๆดีสดชื่นแต่ถ้าหวานอีกสักหน่อยจะสดชื่นขึ้นใช่ครับน้ำกระเจี๊ยบส่วนใหญ่ที่เรากินกันหวานครับผมอันนี้ก็ถ้าชงเองคุณจะได้ความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีความเปรี้ยวโดดมากนะครับผมให้ความสดชื่นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่หลักๆพอใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่เราทานกันทุกวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมนอกจากกระเจี๊ยบนะครับผมก็มีบัวบกนะครับผมบัวบกเนี่ยเขาก็จะอยู่หมวดเดียวกับอันนี้เลยนะครับผมก็อย่างเขาเรียกอะไรนะเม็ดแปะกล้วยนะครับผมบัวบกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับผม บัวบกเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมตัวนี้ทดลองในสัตว์ก็คือทำให้หนูที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยหลอดเลือดเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมทำให้ความดันโลหิตเฉลี่ยเนี่ยลดลงนะครับผมสารสกัดใบบัวบกเนี่ยช่วยเรื่องหลอดเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องความดันโลหิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับไม่ทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติด้วยนะครับผมซึ่งบัวบกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราทานกันเนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปแบบอาหารเนาะยำบัวบกน้ำใบบัวบกนะครับหรืออย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแคปซูลบัวบกนะครับเราก็จะใช้จ่ายในกลุ่มที่บัวบกเขาเป็นยาเย็นเนาะเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะช่วยผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าไฟลมมันร้อนมากๆมันตีขึ้นตาเนี่ยเราก็จะมีแนะนำในเรื่องของการใช้เป็นยาพอกตานะครับผมยาพอกตาเนี่ยจะเป็นการรวมกันของยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยด้วยกัน3ชนิดนะครับผมมีฟ้าทะลายโจรมีบัวบกมีบอระเพ็ดนะครับผมอย่างเงี้ยมันเขาจะออกขมมาเลยขมเนี่ยคือยาเย็นนะครับผมมีการเอาผงฟ้าทะลายโจรผงบัวบกนะครับผมผงบอระเพ็ดเนี่ยมาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผมแล้วก็บางที่ก็จะใช้ไข่ขาวเนาะหรือบางที่ก็จะผสมน้ำเย็นนะครับผมให้มันเป็นเหมือนกับกลายเป็นเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นสำลีเนี่ยมาชุบน้ำพอหมาดแล้วก็แปะที่ตาแล้วค่อยเอาตัวครีมที่ได้จากผงที่บดเนี่ยมาพอกที่ตานะครับผมเราก็จะเชื่อว่าความเย็นตรงนี้เขาก็จะช่วยลดการอักเสบลดความร้อนนะครับผมช่วยดูดพิษไข้พิษร้อนเนี่ยออกนะครับผมก็จะเป็นที่มาของยาพอกตาที่เราทำกันอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศหรือว่าภูมิภูเบศด้วยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกได้นะครับคือพอเราเป็นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องพบคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วเรามักจะมียาทานนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษาใช้ยาตรงนี้รวบได้นะครับผมที่แผนไทยใกล้บ้านนะครับผมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภาครัฐนะครับผมหรือโรงพยาบาลสูตรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับผมความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกเลยนะประเทศไทยเรามียอดสะสมเยอะนะครับผมสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำทุกท่านอีกทีก็คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมเขาจะบอกเลี่ยงหวานเลี่ยงมันเลี่ยงเค็มนะครับผมแล้วก็ระวังอาหารที่มีโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมคุณอาจจะไม่รู้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของอาหารที่ทำในปริมาณมากๆนะครับผมถ้าทำกันเองก็คือแกงหม้อนั่นแหละนะครับผมแกงหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกกินนะคุณอาจจะต้องทานในปริมาณที่น้อยลงนะครับหรือไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมถ้าคุณไปกินหมูกระทะหลังกินหมูกระทะเสร็จคุณจะรู้สึกคืนนั้นคุณนอนปากแห้งมากนะครับผมคือมันมีความเค็มเยอะนะครับเค็มจากตัวที่หมูที่หมักเค็มจากอาหารสำเร็จรูปที่เขาทำเป็นถาดๆเค็มจากน้ำจิ้มนะครับผมเขาทำมาเป็นหม้อนะครับผมซึ่งบอกว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไม่กินหมูกระทะเลยนะครับผมไม่ใช่ คุณจะต้องเว้นช่วงบ้างให้ร่างกายคุณได้ฟื้นฟูนะครับผมเวลาทานอะไรที่รสจัดมากๆพยายามดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับผมแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจิบให้ตลอดวันนะครับผมเพื่อไปช่วยเจือจางความเข้มข้นตรงนั้นนะครับผมกรองจางดีกว่ากรองเข้มเอางี้ดีกว่านะครับถ้าไตพูดได้เขาจะพูดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นคำนี้ลดละเลี่ยงนะครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมบุหรี่ไฟฟ้านะอันนี้ก็คือผลของทางเรื่องความดันโลหิตเนี่ยทางตรงทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องมลภาวะเข้ามาเนาะจริงๆต่อให้ฝนตกหนักขึ้น PM 2.5 ก็ยังอยู่กับเรานะครับผมมลภาวะสารต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผม
3: ครับ
4: แล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเหมือนกันมันจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่นะครับผมซึ่งผมอันนี้ก็เกินเยอะอยู่ก็ต้องพยายามกันไปนะครับผม
3: ครับ
4: กิจกรรมทางกายที่บอกเลยเนาะการออกกำลังกายนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็คือ30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้จากกรมควบคุมโรคเลยนะยากอยู่แต่ว่า ถ้าทำได้ก็จะดีนะครับผม
3: ครับ
4: ความเครียดความคิดต่างๆนะครับผมมีผลต่อจิตใจนะครับผมตรงนี้ถ้าเราได้ทำอะไรที่มันมีความผ่อนคลายไม่รบกวนหรือเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเราสบายใจมันก็ลดความเสี่ยงเรื่องความดันได้เหมือนกันนะฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็สิ่งสำคัญเหมือนเดิมอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้อันนี้เผื่อคือคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเครื่องวัดความดันมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเนาะเราอาจจะหมั่นตรวจวัดความดันเนี่ยจากอนามัยใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเราได้ไปดูสุขภาพของเราด้วยนะครับผมแต่ก็ดูให้เหมาะให้สมละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือผมรู้มันก็เร็วๆเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากปรึกษาการใช้ยาหรือว่าการรักษาด้วยแผนไทยก่อนจะมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนาะเราอาจจะโทรคุยกันก่อนเพื่อดูว่าต้องเตรียมตัวไหมหรือว่าต้องทำอะไรเบื้องต้นให้ทางเราแนะนำก่อนโทรมาเลยได้นะครับผมที่0853912255นะครับ0853912255นะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานแผนไทยนะครับผมบริการให้คำปรึกษานะครับผมรวมถึงแนะนำการเตรียมตัวนะครับผมถ้าเกิดจะเดินทางมานะตรงนี้โทรมาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าโทรมาก็สักช่วงสายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเดินทางไม่สะดวกอยากปรึกษาหรือรับยาสมุนไพรนะครับก็สามารถเราก็จะมีคลินิกออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับผมที่ช่องทางไลน์ตัว SI นะครับผมตัว A ตัว B ตัว HThaiMed นะครับผม SIABSThaiMed นะครับผมตรงนี้ก็บริการให้คำปรึกษาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยแล้วคุณหมอแนะนำเรื่องการใช้ยาอะไรงี้ก็สามารถมีบริการจัดส่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้แล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับ
3: คร
4: ับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องการทำหัตถการเนาะพอกตาเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลจริงๆก็มีแล้วนะการนวดเนี่ยก็เป็นการช่วยให้หลอดเลือดกล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวนะครับผมก็ช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็ช่วยเกื้อเรื่องการไหลเวียนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถโทรมาได้นะครับประมาณนี้ครับคุณบรรลง
3: โอเคครับงั้นพักเลยนะ
4: ได
3: ้ครับผมให้ทางอาจารย์ปอนพักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ตนะพักฟังสปอร์ตกันแป๊บหนึ่งจบสปอร์ตแล้วใครที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยถามได้หรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเรื่องราวของสมุนไพรยาไทยอภัยภูเบศของเราเดี๋ยวถามกับหมอปอนได้นะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับพักฟังสปอร์ตนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473เดี๋ยวหลังเบรกผมรับสายนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะตัวใหม่ก็มียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ทำขึ้นมาเสริมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรดั้งเดิมนะครับมีอภัยโบนแคร์นะดูแลเรื่องของกระดูกและข้อนะจากเพชรสังฆาฏนะแล้วก็ยังมีครีมกันแดดนะตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับอภัยพรีเมียม UV Shield นะสนใจก็นะสอบถามปรึกษาการใช้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ได้หรือว่าทีมแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับผู้ฟังครับเปิดสายโทรมาได้เลยนะฮะ02-290-0473รับทีละ1ท่านทีละ1ท่านนะเคลียร์เสร็จก็วางสาย02-290-0473วันนี้เน้นสมุนไพรนะใครจะถามเรื่องสมุนไพรยุกยาต่างๆถามได้เลยนะผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
2: โทรจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณบรมค่ะคุณหมอปอนค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะดิฉันอยากจะเรียนรบกวนเรียนถามคุณหมอว่าได้ยินว่าการรับประทานยาความดันโลหิตนะคะไม่จำเป็นต้องหลังอาหารเลยใช่ไหมคะรับประทานได้เลยเหรอคะ
3: อันนี้เบื้องต้นเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ทานตามที่ยาระบุเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆจริงๆเรื่องการดูดซึมยาเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่ายาชนิดนั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยครับผมเขาบอกเลยว่าให้กินเวลานี้เวลาไหนเนี่ยก็คือต้องกินให้ตรงนะครับผม
2: หลังอาหารนี่ประมาณ9 โมงได้ไหมคะคุณหมอคะ
3: อ๋อคือหมายถึงมื้ออาหารใช่ไหมครับผม
2: ค่ะมื้ออาหารนะคะ
1: ห่างจากอาหารกี่นาทีถึงจะเหมาะสม
2: นาทีคะคุณหมอคะ
1: เดี๋ยวฟังโอเค
3: ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวหลังอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมมันจะไม่เหมือนกับยาลดกรดที่ว่าต้องทานทันทีแต่จริงๆก็คือให้มันอยู่ในเลนประมาณแบบไม่เกิน15-30นาทีอะไรเงี้ยครับผมกำลังดีนะครับผม
1: หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังประมาณ15-30นาทีครับ
2: รบกวนอีกนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับ
2: เราจะรับประทานต้องรีบรับประทานตอนเช้าเลยหรือเปล่าคะถ้าเรารับประทานหลัง8 โมงจะช้าไปไหมคะ
3: จริงๆคือมัน
1: อันนี้เป็นคนไม่เหมือนกัน
3: ถูกต้องครับคุณบรมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแพทย์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะแต่ที่เห็นมาคล้ายๆกันคือเขาจะอิงว่าช่วงเวลาการทานอาหารของคนให้อิงตามเวลาเหมือนบ้านเราเลยเช้าเนี่ยเราจะไม่เกิน8 โมงใช่ไหมถ้าเริ่ม8-9 โมงมันจะไปทางสายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องอิงก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยทานครบ3 เวลาด้วยนะเช้าเมื่อวันเย็นก็คืออ่ะ8 โมงเที่ยง4 โมง5 โมงเย็นประมาณนี้เลยครับผมทีเนี้ยถ้าถามว่าทานห่างมันจะมีเรื่องรอยต่อยาขึ้นมาครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงนี้ถ้าคุณหมอปกติอย่างของคุณผู้ฟังคุณหมอให้กินกี่เวลาครับ
2: เวลาเดียวค่ะหลังอาหารเช้าค่ะ
3: ถ้าหลังอาหารเช้าอันนี้ไม่ซีเรียสมากก็คือทานตามที่เราต้องทานเนี่ยก็ให้มันอยู่สักประมาณช่วงเขาจะใช้คำว่าโมงถึง2 โมงเช้าเนาะ7 โมง 8 โมง
1: ตื่นกี่โมงครับตื่นกี่โมงของคุณเนี่ยตื่นกี่โมง
2: ตื่นแต่เช้าอยู่ค่ะประมาณ5:00ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็จะเว้นไปถึงได้เรียนถามคุณหมอว่าเว้นไปนานถึง8 โมงมันช้าไปไหมคะ
3: แล้วปกติทานข้าวกี่โมงครับ
2: ทานข้าวเช้าประมาณ8 โมงค่ะแต่ว่าตอนเช้าจะรับประทานกล้วยไข่อะไรประมาณนี้นะคะทานยาได้เลยไหมคะหลังประมาณนี้ไม่ใช่เป็นข้าวนะคะ
3: มันจะมีเชิงลึกด้วยเหมือนกันนะคุณบรโลอันนี้ผมไม่มั่นใจมากเลยแต่ว่าจริงๆถ้ากินประมาณ8โมงเนี่ยทานหลังอาหารได้ครับ 15-30 นาทีกำลังดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันถ้าคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมมันน่าจะดีกว่าไม่กินอะไรแล้วกินยาแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
2: อ๋ออาหารเช้าจะเป็นกล้วยน้ำว้าผลหนึ่งกับไข่ต้มฟองหนึ่งนะคะคุณหมอคะ
1: อันนั้นเป็นรองท้องมั้ง
3: คือก็ว่ากันไม่ได้นะคุณบรรลมเพราะปริมาณการทานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ใช่เขากินรองท้องแต่เขากินมื้อเช้าคือกินข้าวประมาณ8โมงใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้นิดเดียวค่ะทานนิดเดียว
1: อ๋อข้าว
2: มื้อเที่ยงค่ะ
1: ข้าวกินนิดเดียวแสดงว่าคุณกินข้าวเช้าสองมื้อใช่ไหมกินเช้าสองมื้อ
2: ค่ะกินประมาณนี้ค่ะคุณบรมค่ะ
1: กินสองมื้อ
2: นิดเดียวกินนิดเดียวแต่ว่าคือมันจะอิ่มกล้วยกับไข่ฟองนึงไปแล้วนะคะพอจะก
1: ิน
2: ยา
1: อย่างนี้คิดว่าควรจะกินหลังมื้อกล้วยหรือหลังมื้อข้าวดีครับอาจารย์แบบนี
2: ้ค่ะ
3: ข้าวเนี่ยไปโปะกี่โมงครับ
2: ประมาณ8โมงก็กินนิดหน่อยค่ะกินนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นอาหารเช้าปกติคือกล้วยกับไข่นะคะอิ่มตอนเช้าแล้วกินยาตอนนี้ได้เลยไหมคะ
3: อีกมื้อนึงกินตอนไหนนะครับ
2: 8โมงกินข้าว
1: 8โมงกินข้าว 5:30 กินกล้วยกับอะไรนะ
2: กับไข่ต้มฟองนึง
1: กินกล้วยกับไข่ต้มฟองนึงประมาณ 5:30 แล้วมากินข้าวเช้ากินข้าวนิดหน่อยตอนเช้าประมาณ8โมงครับ
3: งั้นจริงๆนะเอาที่หมอเขาสื่อเลยผมว่า8โมงครับผมกินนั้นหลังนั้นไม่มีปัญหานะครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยาที่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องกัดกระเพาะเนาะเขาจะระบุเลยว่าต้องกินหลังอาหารทันทีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มยาความดันโลหิตเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบอกว่าต้องกินหลังอาหารทันทีแต่ว่าแค่บอกว่าหลังอาหารนะครับผมหลังอาหารเนี่ยก็คือนี่เลย 15-30 นาทีก็
1: เป็นยาความดันก็กินหลังอาหาร 15-30 นาทีครับ
2: ก็ให้อยู่ที่ยาละลายค่ะประธานโทษค่ะคุณหมอค่ะยาละลายริมเลือดเนี่ยกินพร้อมกันได้ไหมคะ
3: เอ๊ะอันนี้เขาให้กินเพราะอะไรครับโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองครับ
2: โรคหัวใจค่ะ
3: เขาระบุวิธีการกินไว้ยังไงครับ
2: ก็กินหลังอาหารเช้าเหมือนกันค่ะมันมียาสองตัวนี่แหละค่ะ
3: ถ้ามาจากโรงพยาบาลเดียวกันแสดงว่าคุณหมอเขาดูมาแล้วว่าปลอดภัยนะครับผมก็ให้ทานหลัง8โมงเช้าหลังทานข้าวได้เลยครับผม
2: ค่ะมันเป็นยาที่มาจากโรงพยาบาลจากศูนย์ศิริกิติ์นะคะคุณหมอค่ะยาละลายลิ่มเลือดแต่ว่ายาความดันมาจากโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
3: แล้วทั้งสองที่ทราบไหมครับว่าเราทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ย
2: ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งมารับยาที่มหาสารคามกูก็สั่ง2อย่างนี้แหละค่ะให
3: ้โอเคครับงั้นสบายใจได้ครับผมก็ให้ตีที่8โมงนี่แหละครับหลังทานข้าวเช้านี่เลยนะครับผมขอนับเป็นมื้อเช้าแล้วกันเพราะว่าของตื่นตี5อันนี้มันเหมือนทานรองท้องก่อนเนาะแล้วก็กินเวลาปกติก็อิงเป็นเวลานี้ก็ได้ครับจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจเล็กน้อยเรื่องตรงนี้จริงๆผมว่าถ้าเกิดคุณหมอเขานัดอีกรอบนึงที่ไม่ใช่รอบเติมยานะเป็นรอบที่ได้เจอหมอเนี่ยเราก็อาจจะถามคุณก็ได้ครับผมแต่ผมว่าปลอดภัยครับผมถ้าแบบนี้นะคือเรากินยาสม่ำเสมอแล้วเราก็กินหลังอาหารจริงๆครับ
1: ก็ลอง
2: ขอบคุณ
1: เพราะว่าของคุณเคสพิเศษเนี่ยคุณกิน2มื้อย่อยตอนเช้าก็ลองถามหมอดูแล้วกันว่ากินแบบนี้แบบนี้ควรจะให้กินยาเป็นมื้อไหนมื้อตีห้าหรือมื้อ2โมงเช้า8โมงเช้าถ้าเจอหมอลองถามดูก็ดีเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณมากค่ะคุณบรมขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ครับครับครับโอเคครับต่อครับแต่ก็จริงๆเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ผมว่าเนาะจริงๆมันก็คือมื้อเช้าเหมือนกันแต่คุณย่อยเป็น2มื้อ
3: คือถ้ามันเป็นรอยต่อคุณบรมอันนั้นผมจะกังวลเพราะว่าอย่างยาพาร์กินสันเนาะเขาก็จะมีแบบคนไข้จะรู้ตัวเลยว่าถ้าต้องกินเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคนไข้จะรู้เลยว่าต้องกินประมาณตอนไหนถ้ากินติดเกินในช่วงมื้อที่ถัดไปมันจะมีรอยต่อแล้วเขาจะมีอาการกำเริบได้ง่ายอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำถ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านสงสัยเนี่ยผมแนะนำให้อาจจะลองคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้เบื้องต้นก่อน
1: ใช่คือ
3: เพราะว่าคุณหมอจะไม่รู้ว่าเฮ้ย
1: คุณไปแยกมื้อใช่
3: เป็น
1: ใช่เขาคิดว่าคุณกินมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ใช่คุณกินย่อย2มื้อ
3: ใช่บางทีคุณกินแต่กาแฟอะไรเงี้ยหมอเขาก็ไม่รู้
1: ใช่ใช่โอเคครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหลเชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ผมโทรจากอยุธยานะครับ
1: ถามด่วนเลยเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วครับเชิญครับ เดี๋ยวเที่ยวหน้าต้องให้อาจารย์พูดสั้นๆนิดนึง
4: ไอ้ความดันสูงแต่ว่าผมหายแล้วครับหายมาเป็นปีแล้วตอนนี้ผมก็ปกติอยู่อยากจะถามคุณหมอว่าตั้งแต่ผมเลิกกินยาความดันมาเนี่ยผมปัสสาวะแบบขัดลำกล้องนะครับ
3: มันปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
4: ขัดลำกล้องด้วยครับ
3: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
4: 80ครับ
3: โอ้จริงจริงมันอาจจะไม่ใช่ที่ยาความดันอย่างเดียวนะอันนี้คุณหมอเขาบอกไหมว่ากินยานี้แล้วอาจจะทำให้ปัสสาวะขัดไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
4: ก็ผมถามหมอเขาว่าบอกอย่างเดียวว่าให้กินน้ำมากๆแต่ผมก็ไปหาหมอทุก3เดือนน่ะหมอนัดทีไปทีก็ไม่มีอะไรไปเขาก็ไม่ให้ยาให้อะไรมาครับ
3: คือคำว่าปัสสาวะขัดเนี่ยครับมันมีหลายกรณีมากจริงๆนะครับผมคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองดูตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเลยนะครับคือปัสสาวะขัดเนี่ยมันเกิดได้จากหนึ่งอาจจะเป็นตะกอนหรือว่าเป็นนิ่วได้อันนี้หนึ่งนะอย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของหูรูดหรือว่าการทำงานของหูรูดอะไรเงี้ยมันเสื่อมนะครับผมเพราะว่าด้วยวัยด้วยเนาะมันจะมีพวกแล้วเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
4: อะไรครับ
3: เป็นต่อมลูกหมากโตมั้ยครับ
4: ไม่โตครับไม่โตปกติครับ
3: ครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมก
1: ็
3: คือหลักๆมันอาจจะเป็นจากการดื่มน้ำ
4: ตอนนี้ผมกินพวกไอ้น้ำกระเจี๊ยบใบบัวบกต้มน้ำตะไคร้กินใบเตยต้มกินมันสารพัดนะครับผมกินไอ้พวกเนี้ย
1: เวลามันจะหมดแล้วไปกินแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม
4: อ๋อไอ้ยังพวกความดันมันดีครับมันความดันผมว่าปกติแต่ผมขัด
1: ไม่ทันแล้ว
4: เรื่องผมปัสสาวะนี่นะ
1: โอเคมันไม่ทันแล้วเวลามันหมดเวลามันหมดเวลามันหมด
3: รบกวนเยอะลองหาหมอปัสสาวะ
1: ไปหาหมอนะไปหาหมอนะเวลาหมดโอเคโอเคโอเคครับหมดเวลาฮะเดี๋ยวฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขออภัยด้วยสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่ว

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสท.ได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสท.เตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สท.ยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
6: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
7: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงานเรามีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหกรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 20,000

0: 6,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จ98%และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จ100%ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1 สิงหาคม 2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีแล้วก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่สองก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่า เดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี้ยเวลาผมไปทำงานเนี่ยฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาท
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันนึงซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งยากง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทย Plus 60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะขออนุญาตนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาสนทนากับท่านผู้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีความเข้าใจซาบซึ้งมากขึ้นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมซึ่งเป็นที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชนเรานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ก็มาพบกับพระอาจารย์และคุณเตือนใจเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาพูดคุยนั้นเพราะว่านี่คือเหมือนกับว่าเป็นแก่นเป็นรากเป็นพื้นฐานของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อมูลไม่ว่าจะครูบาอาจารย์รูปไหนคนใดที่เขาจะนำมาเล่ามาบอกก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีส่วนที่อาจารย์หลุดหายไปบ้างก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะศึกษาเราจะรู้ได้ไงว่าท่านสอนอะไรก็กลับมาที่ในพระไตรปิฎกส่วนที่ศึกษาก็มีส่วนที่ไปปฏิบัติก็มีบางรูปบางท่านก็ศึกษาด้วยการปฏิบัติของตนมีความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเทียบเคียงกันในพระไตรปิฎกว่าถ้าลงกันได้เข้ากันได้อันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จึงใช้เวลากันสักสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งหนึ่งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนศึกษาทำความเข้าใจอ่านคำแปลของฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยบ้างฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้างหรือฉบับภาษาอังกฤษบ้างบาลีบ้างเทียบเคียงต่างๆแล้วก็มาสรุปหมายถึงอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยมีคุณตนใจมาร่วมสนทนาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบของการสนทนาของเรานั้นก็จะไล่ไปตามข้อเลยโดยจะเริ่มจากเล่มหนึ่งข้อหนึ่งหน้าหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดที่2บรรทัดที่3ขึ้นข้อใหม่หน้าใหม่จนจบเล่มแรกกันไปต่อเล่ม2
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เราศึกษาไล่กันไปเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยมีข้อดีซึ่งวันนี้เราจะเห็นข้อดีอย่างหนึ่งในวันนี้โดยว่าจะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมันไปตามลำดับขั้นแล้วก็ไล่เรียงไปด้วยความกว้างขวางซึ่งบางทีในช่วงอื่นๆเนี่ยพระอาจารย์บางทีอยากจะหยิบข้อนี้ขึ้นมาเราบางทีก็กระโดดไปข้อนั้นเรากระกลับมาข้อนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เรียงกันไปตามลำดับขั้นเพราะว่าแบบเอาตามความที่ว่าตัวเองสนใจหรือท่านผู้ฟังถามมาก็จะไปเจาะเอาส่วนนั้นแต่ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไล่กันมาเลยโดยในรอบปีที่เราตั้งแต่เริ่มรายการออกมาเนี่ยนะก
0: ็
1: สักสองปีที่ผ่านมานี่ขึ้นปีที่สามนะแต
0: ่
1: เราก็อยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายที่เอาหมวดนี้ข้อนี้คัมภีร์นี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันจบในตัวเป็นข้อเป็นข้อของเขาเนี่ยจบในตัวก็เลยมาตั้งแต่หมวดที่มีข้อเดียวคือเอกนิบาตธรรมะที่มี2ประการคือทุกขนิบาตธรรมะที่มี3ประการ4ประการจนถึงตอนนี้เรามีธรรมะที่มี5ประการ
0: ก็เรียกว่าเป็น
1: ข้อใช่ฮะก็
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตคือเลขข้อมันก็จะเป็นจุดหนึ่งนะถ้าเราใช้คำว่าข้อกับข้อมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาก็จริงจะใช้คำว่าประการแล้วกันเรามี5ประการ

0: อ
1: ื
0: เขาม ตอบไม่ได้นะ
1: ก็สงสัยอยู่นะเจ้าค
0: ส
1: ่ะ
0: งสัยข้อนี้อยู่ยังเป็นคำถามปลายเปิดไว้ให้หนูฟังแบบว่าได้ฟีดแบ็กกันมาบ้างอะไรบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอมาอ่านข้อ45โอ้มันตอบคำถามข้อนี้ที่เราโพสต์ไว้ในข้อ44แล้วเลย
1: อืมเจ้าค่ะถึงบางอ้อเลยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่เรามาทำความเข้าใ
1: เ
0: จ
1: จ้า
0: ข
1: ค
0: ้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: 45กันก่อนว่า5ประการนี้คืออะไรเดี๋ยวคุณเตือนใจสรุปให้พระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังฟังว่าโอ้ยที่6อย่างนี้มันจับใน5ข้อนี้อย่างไรนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอเ
1: ไ
0: ค
1: ด้เ
0: ข
1: จ
0: ้
1: ้
0: อ
1: าค่
0: แระกมีอะไรท่านพูดถึงห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศล5อย่างนี้จะนำมาให้เพื่อความอารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขน่าปรารถนาน่าพอใจเขามีแต่ดีๆทั้งนั้นนะ
1: อืม
0: ม
1: เจ
0: ี
1: ้
0: แต
1: า
0: ่
1: ค่ะ
0: ดีๆเราจะต้องทำไงใน5อย่างนี้ก็คือพูดถึงจีวรบิณฑบาตเสนาสนะตังเตียงและปัจจัยเภสัชบริการ5อย่าง5อย่างเนี้ยของใครของผู้ให้ทายกนี่คือผู้ให้
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้ให้คนใดคนหนึ่งที่ให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีภิกษุหรือผู้บรรลุอรหันต์แล้วเราเป็นผู้ให้คือทายกให้อะไรให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเตียงตังเภสัชบริการให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยอยู่เนี่ยนั่นแหละจะเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งบุญเนี่ยหมายความว่าต่อเนื่องไม่ขาดสาย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คำว่าห่วง
1: ก็
0: คือต่อเนื่องไม่ขาดสาย
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงเนี้ยจะเป็นข้อดีมากแล้วก็เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนห่วงมหาสมุทรเนี่ยว่าเราจะประมาณว่ามีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยโอ้เราจะไปกะประมาณได้ไงว่าเท่านั้นลิตรเท่านั้นล้านลิตร
1: เจ้าค่ะ
0: นักสมุทรศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคุณใจเขาเคยประมาณการเอาไว้ว่ามหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรปริมาณน้ำเนี่ยแต่นั้นเป็นเพียงแค่การประมาณการเฉยๆจริงๆเขาไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะรอยแยกรอยลึกอะไรต่างๆยังสำรวจไม่ครบด้วยซ้ำว่ามันจะไม่มีน้ำอยู่เท่าไหร่ประมาณได้ยากมากสมมติว่าถ้าเราเดินไปทางเหนือจนกระทั่งสุดไปต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่มองไปจนสุดเนี่ยนะเดินไปทางใต้ตะวันออกตะวันตกไปจนสุดแล้วไปจนต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่เอาน้ำพวกนั้นมารวมกันทั้งหมดนี่นะมาเปรียบเทียบว่าโอ้ฉันจะได้บุญเท่าไหร่เนาะในการที่ให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยสิ่งของ5อย่างนี้ของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่ใช้อยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปีใช้อยู่นั่นน่ะเป็นห่วงบุญตลอดห่วงบุญตลอดห่วงบุญตลอดแต่จะเปรียบเทียบเหมือนกับธุรกิจอย่างนี้ก็ได้เป็น cash flow เช่นคุณมีบ้านแล้วคุณเปิดให้เช่าตราบใดที่ยังมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะ
1: มีคนเช่านะเจ้าค่ะ
0: มีคนเช่าอยู่เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีค่าเช่าเกิดขึ้นตลอดเกิดขึ้นตลอดตราบใดที่มีผู้อยู่อาศัยอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ก็จะมี cash flow หมายถึงกระแสเงินเข้าเนี่ยตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะของเศรษฐีที่ก็จะมีความคิดมีแนวคิดนะว่าคุณทำลักษณะที่ว่าเป็น passive incomeหมายถึงเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราคุณต้องไปลงมือทำแต่จะเปรียบเทียบส่วนต่างคือ active income
1: เจ้าค่ะ
0: active income เช่นคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นหมอผ่าตัดคุณก็ต้องไปผ่าตัดคุณถึงจะได้เงิน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คุณต้องไปทำงานเป็นข้าราชการหรือรับราชการเครดิตหรือว่าพนักงานบริษัทคุณก็ต้องไปทำงานคุณถึงจะได้เงิน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นี่คือลักษณะของ active income แต่ถ้าเป็น passive income คือคุณไม่ต้องไปทำอยู่ๆเงินมันเข้ามาเองเพราะว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นตัวที่หาเงินก็มาให้เช่นเปิดบ้านให้เช่าหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องไปทำให้ลูกน้องทำหรือมีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนเช่นเดียวกันว่าบุญเนี่ยคุณสร้างไว้เนี่ยด้วยสิ่งของ5อย่างนี้แล้วให้บุคคลนั้นเขาใช้อยู่ตลอดใช้อยู่ตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: บุญเนี่ยเกิด

0: ขึ้นตลอดขึ้นตลอดเขาเรียกเป็นห
1: ใช
0: ่
1: ่
0: ว
1: ป
0: ง
1: ่ะ
0: บุญกุศลไม่
1: เหมือ
0: ข
1: น
0: าด
1: บุ
0: ส
1: ญ
0: าย
1: ต่อบุญบุญต่อบุญไปเรื่อยๆไม่ขาดสายนะเจ้า
0: เกิ
1: ค
0: ด
1: ะ
0: ขึ้นมาตลอดอยู่เรื่อย
1: เจ้าค่ะ
0: ๆเหมือน
1: สา
0: น้
1: ธุ
0: ํา
1: เจ้าค่ะ
0: น้ําจืดน้ําอะไรก็ไหลลงทะเลไหลลงทะเล
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีระเหยขึ้นไปเป็นเมฆก็ไปตกตรงนู้นแล้วก็ไหลลงทะเลคือมันเป็นโฟลว์อยู่ตลอดมันไหล
1: เจ้าค่
0: ม
1: ะ
0: าตลอดไหลตลอดอันนี้จึงเป็นข้อที่น่าสนใจเป็น
1: เจ้
0: เป
1: าร
0: ี
1: ค
0: ยบ
1: ่ะ
0: เหมือนกับว่าแม่น้ำทุกสายไหลไปยังมหาสมุทรในมหาสมุทรโอ้มีรัตนะมีทองคำมีสินทรัพย์มีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นค่านิยมตั้งแต่นั้นสืบมานะคุณใจตั้งแต่คือเราเริ่มจากพระสูตรนี้ก็ได้ว่าทำให้มีคนที่เขาคิดว่าไปสร้างกุฏิไปที่วัด
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมไปสร้างกุฏิไปที่วัดเพราะว่าพระเนี่ยอยู่ตลอดสมมติสร้างกุฏินี้ปุ๊บอ่ะแล้วมีพระม
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: อยู่พระที่อยู่ตลอดอยู่ตลอดนั่นน่ะก็ทําให้เราคนเจ้าของกุฏิที่เขานึกถึงบุญข้อนี้เขาก็ได้บุญอยู่ตลอดอยู่ตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะมาเป็นห่วงบุญไม่ขาดสายแล้วถ้ายิ่งพระที่มาใช้สอยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยิ่งได้บุญเต็มที่อยู่ตลอดตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงมีวิธีการที่เขาทำกันนะที่พระอาจารย์เคยเห็นแม้คือว่าถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศให้หมู่สงฆ์ไม่ได้เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งก็คือถ้ารูปนั้นตายไปก็ต้องก็แค่นั้นไง
1: ก็จบไปเจ้
0: แต
1: า
0: ่
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ้าสงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศก็คือเป็นหมู่สงฆ์ซึ่งจะได้บุญมากกว่า
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: พระอรหันต์เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปสร้างกุฏิถวายพระก็คือให้ถวายแก่สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นภิกษุสงฆ์อาจจะเป็นแม่ชีถ้าได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ใช้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่บุญเกิดขึ้นกับคนที่ทำทายกนั้นตลอดตลอด
1: สาธุสาธุเจ้าค่ะ
0: โอเคนะอันนี้ห้
1: เ
0: า
1: จ้า
0: ก่
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ห้าก่อ
1: ก็เรียกว่าเป็นห่วงบุญกุศลซึ่งนับว่าเป็นกองบุญที่ใหญ่แบบนับไม่ได้เลยแล้วก็ประมาณไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้
1: ถ
0: อ
1: ้
0: ง
1: าหากว่าเราถวาย5สิ่งนี้กับพระภิกษุซึ่งท่านยิ่งเป็นพระที่หมายถึง
0: ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยังรวมถึงก็คือเฉพาะเจาะจงมาในพระสูตรนี้ก็คือเฉพาะภิกษุที่พูดถึงภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เลย
1: เจ้าค่ะเป็นพระอรหันต์ยิ่งดี
0: ใช
1: เจ้
0: ่
1: าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราใช้หลักการข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวแปรจากภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุที่เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีได้ไหมก็ได้เหมือนกันบุญก็จะลดลงไปตามสัดส่วนเอาแล้วถ้าจะเหนือขึ้นไปล่ะก็เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เหนือขึ้นไปจากพระอรหันต์ก็เป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพระประเสริฐพุทธเจ้าก่อนแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็คือหมู่สงฆ์ไงหมู่ภิกษุสงฆ์นี่แปลว่าหมู่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นคือหมู่ที่ไม่เฉพาะเจาะจงยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีก
1: เจ้าค่ะมากกว่าเฉพาะเจาะจงด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้องมากกว่าเฉพาะเจาะจง
1: ค
0: ืออันนี้เคยเล่าไว้ถ้าจะไม่ผิดนะเราอยู่ในหมวด3เนี่ยคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: หมวดที่มีธรรมะ3ประการหรือ1ประการนี่แหละที่ลำดับของการให้ทานแต่ว่าถ้าเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเท่านี้ให้ทานกับมนุษย์ทุศีลก็ได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานให้กับมนุษย์มีศีลก็ได้บุญมากกว่าให้กับมนุษย์ทุศีลให้กับมนุษย์ที่นับถือพระรัตนตรัยก็ได้ขึ้นไปอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกก็เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือสงฆ์คือหมู่โดยไม่เจาะจงโดยไม่เจาะจง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงเป็นค่านิยมที่ว่าถวายสังฆทานสังฆะนี่ก็คือ
1: หมู่สงฆ
0: ์โดยไม่เจาะจง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นก็จึงมีประเพณีอย่างที่พระอาจารย์พูดในเมื่อสักครู่นะว่าถวายกุฏิให้กับหมู่สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศโดยไม่ได้เจาะจงก็ได้บุญมากได้บุญมากนี่คือไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมากนะแต่ได้ตลอดตลอดต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นห่วงบุญกุศล
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค
0: ่ะทีนี้ในบริบทข้อที่45เนี่ยนี่คือท่านพูดโดยทั่วไปใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: 5อย่างนี้โดยทั่วไปเอาเรากลับมาดูข้อที่44ทำให้พระอาจารย์เข้าใจเลยว่าอ๋อสิ่งของที่อุกขะกระบดีถวายในข้อที่44เนี่ยมันคือ5อย่างนี้ คือห้าอย่างนี้
1: เจ้าค่ะขมวดรวมมาแล้วมันรวมลงได้ห้าอย่างนี้
0: ถูกต้องถูกต้องอ่ะเราดูไล่มาไล่จากข้อแรกนี่กลับมาข้อที่44นะทบทวนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุกาคฤบดีเนี่ยถวายอะไรถวายของเคี้ยวชื่อว่าคือแป้งทอดที่ทำด้วยข้าวแป้งสาลีที่ดูเหมือนกับต้นสาระนี่คือเป็นลักษณะของของหวานคือเป็นออเดิร์ฟนะเป็นออเดิร์ฟ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นแอปเปไทเซอร์เป็นของกินของก่อนอาหารคาว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วอาหารคาวเนี่ยก็คือเนื้อสุกรที่ปรุงรสอย่างดีนี่คืออาหารคาวสองอย่างนี้เป็นอาหาร
1: รวมเป็นอาหารนะเจ้าค่ะ
0: รวมเป็นอาหารใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีต่อไปอีกนะก็คือของทอดสาคูที่มีรูปคล้ายก้านบัวหรือของทอดชื่อนาริยะสากะอันนี้ก็ข้อที่3เป็นอาหารข้อที่4ก็คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดมีแกงและกลับเป็นนั้นมากทั้งหมดเนี้ยเป็นอาหาร
1: รวมเป็นหมวดอาหาร
0: รวมเป็นหมวดอาหาร
1: เจ้าค่ะ
0: หนึ่งใน4อย่างนี้จะเป็นยานะถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอย่างแรกที่ว่าเป็นของเคี้ยวทำด้วยแป้งสาลี
1: สาระบุพกะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เ
0: นี่ยอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นยาอีก3อย่างที่เหลือเป็นอาหารก็ไปละสองอย่างนะไปละสองอย่างก็คือบิณฑบาตและขี้ละนะเภสัชปัจจัยบริการสองอย่างไปละต่อมาก็เป็นผ้าทอจากแคว้นกาสีนั่นก็คือเป็นจีวรถูกไหมแล้วก็เตียงตังก็คือบัลลังก์ที่ท่านถวาย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจึงเป็น5ข้อที่จะมาลงในข้อที่45พอดี
1: เจ้าค่ะ
0: นับได้5ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อดีนะคุณเดชของการที่เราศึกษาไปตามลำดับแล้วบางทีคำเฉลยของข้อก่อนๆมันมาอยู่ในข้อต่อๆไป
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะเป็นประโยชน์ของการที่ศึกษาไปตามลำดับตอนนี้อย่างเช่นถ้าพระอาจารย์เสิร์ชหาอุกาหคฤบดีเอ๊ะมาเจาะข้อนี้ทำไมอยู่ในหมวด5ประการแต่มี6ข้อเนาะเอ๊ะก็แบบจะผ่านไปละจะไม่ได้หาคำตอบในข้อนี้ได
1: ้
0: แต่พอเราอ่านข้อต่อไปปุ๊บโอ้คำตอบมันอยู่ในตรงนี้สิ่งของที่ถวายเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวด5อย่างนี้อันใดหนึ่งลงตรงนี้ได้ต่อไปในตัว6ประการที่ท่านถวายก็คือเป็น5ประการอยู่ในหมวดปัญจกนิบาตได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนั้นก็ที่45และ44ทบทวนไปถัดมาพระสูตรที่สอนในวันนี้ก็คือข้อที่46สัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทา5อย่างสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมความถึงพร้อมก็จะมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยสุตตะความถึงพร้อมด้วยจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ก็คิดว่าได้อธิบายไปสัก 2-3 ตอนก่อนหน้านู้นเนาะว่าศรัทธาหมายถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นใจมีความเลื่อมใส
1: เจ้าค่ะ
0: ความเรื่องศีลก็คือศีลหน้าเรานี่แหละหรือศีล8หรือศีลตามแต่ลักษณะของบุคคลส่วนสุตตาก็คือการฟังเทศฟังธรรมธรรมะเหล่าใดที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือสุตตาจาคะคือการให้การบริจาคการสละออกแล้วก็ปัญญาในที่นี้มี2นัยยะคือนัยยะที่หมายถึงปัญญาในการจะเอาตัวรอดทำมาหากินนี่ก็แบบหนึ่ง หรือนัยยะที่2ก็รู้จักที่จะปล่อยวาง ความถึงพร้อมตรงนี้คือหมายถึงว่าเราต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นฝึกให้มันถึงพร้อมขึ้นมาเช่นเราอาจจะบอกว่าสุตตะเนี่ยฉันไม่ค่อยมีเลยนะฉันไม่ค่อยได้ฟังดำเท่าไหร่ก็มีเท่าที่มีนะจะเรียกว่าเป็นความถึงพร้อมก็ยังไม่ได้แต่เราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำมันก็จะค่อยๆถึงพร้อมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงพร้อมคือคุณค่อยๆพัฒนาสัมปทาตอนนี้ยังไม่พร้อมหรอกแต่ฟังมากขึ้นก็พร้อมขึ้นมาศีลฉันยังไม่ได้ศีล5ข้อหรอกได้3ข้อเท่านั้นแหละเอา3ข้อเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกทำเพิ่มมันก็จะได้4ข้อ5ข้อขึ้นมาปัญญาในการที่จะปล่อยวางตอนนี้ยังปล่อยวางไม่ค่อยได้หรอกยังไม่ถึงพร้อมแต่คุณฝึกไปก็ค่อยถึงพร้อมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ46 46กับ47เนี่ยอธิบายไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไส้ในเหมือนกันเลยคุณใจไส้ในเหมือนกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าหัวข้อต่างกันท่านในข้อ46บอกว่าสัมปทานคือความถึงพร้อม47คือธนะหมายถึงทรัพย์สมบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ทอธงนอหนูสระอานะคือธนะเช่นเวลาเราจะได้ยินคำให้พรนะขอให้เจริญด้วยจตุพิพรชัยมีอายุวรรณะธนะสารสมบัติเนี่ยหรือว่าธนะเนี่ยหมายถึงทรัพย์
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คืออันเดียวกันเลยคือได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญา
1: ปัญญา
0: เออ
1: ค่ะ
0: มี5อย่างเอ้าเหมือนกันเลยเหมือนกันในข้อสัมปทา
1: ค่ะ
0: สัมปทาคือความถึงพร้อมคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญาเหมือนกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้แหละคือหมายความว่าทรัพย์เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกไปตอนก่อนๆนะว่ามันจะเป็นการสะสมเหมือนกับจอมปลวกหรือว่ารวงผึ้งที่เขาก็จะค่อยสะสมสะสมสะสมก็มีใหญ่ขึ้นมาได้เป็นจอมปลวกใหญ่ขึ้นมาได้เป็นรวงผึ้งใหญ่ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความถึงพร้อมเราก็สะสมทรัพย์สมบัติเราก็สะสมมันก็ค่อยถึงพร้อมมากขึ้นมาขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะซึ่งทั้งศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: จึงได้มีชนะสูตรว่าด้วยทรัพย์อันนี
0: ้ถูกต้อง
1: ในข้อ47นี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่มาด้วยกัน
1: ค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในข้อ47เนี่ยก็จะอธิบายรายละเอียดว่าศรัทธาหมายถึงอะไรท่านก็จะพูดถึงมีความมั่นใจคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรัพย์คือศีลหมายถึงอะไรก็คือศีลห้าเรานี่เองทรัพย์คือสุตตะหมายถึงอะไรคือการที่เราเป็นผู้หูสูงฟังมากทำเราได้อันยุติงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดฟังโดยอัตถาพยัญชนะฟังให้ได้คล่องปากขึ้นใจแต็มตลอดด้วยดีด้วยความเห็นสุนจาคะก็คือการสละความตระหนี่มีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการขอยินดีในการจำแนกแจกทาน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สัตปัญญาหมายถึงการที่ให้เห็นความเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ปล่อยวางได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: สองข้อนี้มาด้วยกัน46กับ47
1: 47เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงเป็นคุณสมบัติของคนที่จะไปสวรรค์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะอยู่ในหมวดของเทวตานุสติคือการตามระลึกถึงเทวดาก็ตามระลึกถึงคุณธรรม5อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เป็นทั้งความถึงพร้อมด้วยเป็นทั้งสมบัติของเราด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: พูดถึงสมบัติแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบอันนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมในข้อ47ที่จะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติทั่วๆไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราจะเปรียบเทียบทรัพย์สมบัติทั่วๆไปกับเงินทองไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือว่าเป็นธนบัตร
1: แก้วแหวนเงินทอง
0: ทั้งหลายหรือแม้แต่บางทีทรัพย์สมบัติที่ไม่ข้ามห่วงเวลาได้เช่นราคาทองนี้เป็นต้นราคาทองมันก็อยู่แค่วันนี้ราคานี้วันอื่นมันก็เปลี่ยน
1: ขึ้นลงไปตาม
0: ขึ้นลงตามเวลา
1: ใช
0: ่หรือราคาผลผลิตราคาปาล์มราคายางก็ดีจนช่วงนี้ช่วงอื่นมันก็เป็นราคาอื่นละบางครั้งทรัพย์บางอย่างข้ามสถานที่ไม่ได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์บางอย่างข้ามเวลาไม่ได้เช่นราคาของสิ่งของทรัพย์บางอย่างข้ามพื้นที่เช่นบางทีเขาไม่ให้ส่งข้ามประเทศก็ได้แค่ในประเทศนั้นอย่างเงี้ยนะ
1: โอเค
0: ทีนี้ทรัพย์ห้าอย่างนี้ไม่เนื่องด้วยเวลาสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อม
1: เจ้าค่ะ
0: สามารถข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะหมายคือข้ามเวลาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นของตนของตนขโมยไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: คนจะมาขโมยเอาไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถเอาข้ามเวลาไปได้เป็นของเราเท่านั้นใช้แล้วก็ไม่ได้หมดไปใช้แล้วมีแต่เพิ่มเช่นเราฝึกเรื่องศีลเนี่ยศีลก็มีแต่เพิ่มเราฝึกเรื่องจาคะจาคะเราก็มีแต่เพิ่มไม่สูญหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นมันหายได้มันสูญตามเวลาได้คนอื่นขโมยไปเงินทองอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นมันไม่ฟังเราแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทรัพย์เหล่านี้ที่ว่าเป็นอริยทรัพย์นี่ มันอยู่กับเรา
1: เจ้าค่ะ
0: มันจึงดีกว่าไงจึงดีกว่า
1: เจ้าค่ะก็คือเป็นทรัพย์ที่ใครมาแย่งไปจากเราไม่ได้แล้วโยมเชื่อว่าทรัพย์อันนี้อริยทรัพย์นี้ก็คือเป็นทรัพย์ที่เราสามารถนําติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้ด้วย
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช่ไ
0: ่
1: หมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงเป็นรายละเอียดในข้อ46และ47
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าด้วยสัมปทาแล้วก็ว่าด้วยทรัพย์ต่อมาข้อ48
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ48นี่เป็นฐานสูตรเป็นว่าด้วยฐานะที่มีได้แล้วก็มีไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าฐานะกับอฐานะสองคำนี้ก่อนหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาหรือเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องพูดอย่างนี้อย่างเช่นว่าแก้วนี่มันแตกได้เป็นธรรมดาแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่แตกแต่ธรรมดาก็เนี่ยมันจะแตกได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาตอนนี้แต่ตอนนี้มันยังตั้งอยู่นะแต่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคฐานะนี่ก็คือจึงเป็นเหตุที่มีได้เหตุที่มีได้แต่ถ้าอฐานะคือเป็นไปไม่ได้สิ่งตั้งแต่ในหมวดแรกๆเลยที่เป็นธรรมะหนึ่งประการเนี่ยสิ่งที่จะเป็นอฐานะคือมีไม่ได้เลยเช่นว่าจะมีพระพุทธเจ้าสององค์ปรากฏอุบัติขึ้นพร้อมกันนั่นเป็นอฐานะ
1: ในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได
1: ้
0: เป็นอฐานะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอุบัติขึ้นแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นช่วงที่เป็นสุญญกัปคือกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าจะมีเนี่ยมีได้องค์เดียวนั่นเป็นฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้ฐานะอะไรที่เราพูดถึงในที่นี้ฐานะ5อย่างกับสิ่งที่เป็นอฐานะ5อย่างฐานะ5อย่างคืออะไรคือสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คือมันจะขอไม่ได้ไงว่าอย่าเป็นอย่างน
1: ั้นเจ้าค่ะ
0: นี่คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ฐานะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ขอว่าสิ่งที่จะแก่ว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาจะขอว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาขอปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีความทุกข์แน่นอนนี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อกี้เอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณเดชานุบุญซ้อนกันอยู่สองชั้นเอาใหม่ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่เป็นอฐานะก่อนขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยเป็นอฐานะคุณจะไม่ได้
1: คือเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได
1: ้ยังไงมันก็ต้องแก
0: ่มันก็ต้องแก่โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่างั้นฉันจะขอแล้วให้มันเป็นฐานะจริงๆอ่ะโอเคฐานะที่จะมีได้นะถ้าคุณขอนะฐานะที่จะมีได้ก็คือว่าคนที่ขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะก็คือคุณจะต้องเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบ้ออาหารก็ไม่อยากจะกินถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจนั่นเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าคุณขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลย
1: หรืออย่าแก่เลย
0: อย่าแก่เลยอย่าตายเลยอย่าสิ้นไปเลยอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคือคุณจะเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบ้อข้าวก็ไม่อยากจะกินแต่ดูอย่างคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะโอ้ยฉันไม่มีเหตุปัจจัยในการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะออกกำลังกายอย่างดีแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกจิตเป็นต้นนะ
1: เลยมาป่วยได้ยังไงก
0: ็
1: เลยแบบโมโหนะเจ้าค่ะ
0: แล้วคิดว่าฉันต้องสุขภาพแข็งแรงแต่พอไปหาหมอตรวจประจำปีเป็นมะเร็งอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าเรามีจิตใจว่าฉันต้องสุขภาพดีเนี่ยแล้วมันนั้นสุขภาพไม่ดีเนี่ยคือคุณมีความอยากไว้การตั้งความอยากไว้นั่นคือขอนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ตัณหามันก็คือขอนั่นแหละขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ว่าอย่าเจ็บไข้เลย อ้าวพอเจ็บไข้ปุ๊บฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญนี่จะเกิดขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่ท่านบอกว่าสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆเขาจะไม่ได้นี่เป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเขาจะไม่ได้เราจะมองแง่มุมนี้ก็ได้หนึ่งมองในแง่มุมของความเป็นอาฐานะคือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคือของที่มีความสิ้นไปว่าอย่าสิ้นไปเนี่ยไม่ได้อาฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอาฐานะหรือถ้ามันจะเป็นฐานะนะก็คือถ้าคุณขอนะคุณจะร่ำให้คร่ำครวญนี้จะเป็นฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือฐานะอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเนี่ยเป็นฐานะที่ใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมเขาจะไม่ได้นั่นจะเป็นฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำนี้มันซ้อนอยู่หลายชั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือพอเราอ่านในพุทธพจน์ตรงนี้แหมมันจะสวยงามในความที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดักไว้ทุกทางพระอาจารย์เนี่ยอ่านซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาเนี่ยไม่
1: เจ้
0: ใช
1: า
0: ่
1: ค
0: คิ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ไปเป็นแบบอื่นก็ไม่ได้แล้วท่านล็อกไว้หมด
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติเราจะไปขอเช่นถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยนิมนต์พระมาท่านเนี่ยสวดบทไหนเนี่ยขอให้หายได้ไหม
1: ผู้ชงผู้ชงเจ้าค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยขอให้หายได้ไหมนี่
1: เจ้าค่
0: เ
1: ะ
0: มื่อก่อนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเราก็ได้พูดถึงเรื่องผู้ชงนี้อยู่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็จะมีคราวที่พระพุทธเจ้ากับเป็นพระมหาโมคคัลลานะนี่แหละแล้วได้ฟังเรื่องผู้ชงอาการก็ดีขึ้นอยู่แต่นั่นคือโดยควรแก่ฐานะที่จะหายได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เพราะว่าจิตใจเนี่ยมีความสงบระงับมีปีติเกิดขึ้นร่างกายมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพที่มันเป็นไปได้
1: เจ้าค่ะก็คือจิตใจดีขึ้นสบายขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นตามไป
0: ใช่ใช่
1: ตามควรแก่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะเจ้าค่ะ
0: ตามควรแก่ฐานะใช่คำนี้ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าในฐานะที่ว่าแก่แล้วตายแล้วหรือว่าเจ็บไข้แล้วแล้วมันเป็นฐานะที่มันจะเป็นแล้วเราขอว่าให้มันอย่าเป็นหน้าอย่าเจ็บไข้หน้าเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นคือฐานะที่เขาจำไม่ได้ฐานะที่เกิดขึ้นคือใครๆก็ตามพระรูปนั้นที่คุณไปขอว่าเนี่ยท่านสวดบทไหนดีขอให้ท่านแบบให้หายได้ไหมโถพระองค์นั้นก็ยังจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตายเป็นธรรมดาแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะมาพูดถึงอะไรว่าจะมาอวยพรหรือจะมาขอให้เราหายให้เราแบบไม่ตาย
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นฐานะคือฐานะที่จะไม่พึงได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆไม่พึงได้เอาไม่ต้องออกพระคุณบนบานต่อเทพเจ้าองค์ไหนก็ตามมาเทพเจ้าแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยเทพเจ้าแห่งเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรอ่ะท้าวเวสสุวรรณอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ท้าวเวสสุวรรณเขาบอกว่าจะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงท้าวเวสสุวรรณก็ต้องตายก็ต้องสิ้นไปต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาเทพองค์นั้นนะเทพองค์นั้นหรือพรหมอ่ะต่อให้ขอกับเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมก็ไม่ได้ข้อนี้น่ะเท้ามหาพรหมจะว่าไม่สิ้นไปก็ไม่ได้ก็ยังต้องสิ้นไปอยู่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เขาจะไม่ได
1: ้คือท่านมีเวลาที่จะสิ้นไปหรือหมดอายุไปอยู่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่านานมากอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกต้องอันนี้คือลักษณะ5ประการนะสมณพราหมณ์เทพมารพรหมคือไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนอื่นที่เราคิดว่าเราจะไปขอพึ่งเขาขอพึ่งสมณะคือพระรูปนี้ขอพึ่งพราหมณ์คือผู้ทําพิธีกรรมคนนั้นอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นพราหมณ์หรือใครก็ตามขอพึ่งเทวดามารพรหมเทพเทวดาองค์ไหนพรหมหมายถึงพระเจ้าองค์ไหนคือเขาจะไม่ได้
1: ถูกค่ะ
0: โอเคนี่คือประการที่1ประการถัดมาก็คือน้อมมาตัวเราตัวเราอันนี้คือคนอื่นนะทีนี
1: ้
0: ตัวเราตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยไปขอตัวเรานี่คือหมายถึงเอาคนทั่วๆไปแล้วกันเช่นปุถุชนทั่วๆไป
1: เจ้าค่ะ
0: ปุถุชนคนธรรมดาที่ถ้าเมื่อสิ่งที่มีความแก่แก่ไปแล้วนี่แล้วเขาไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ความแก่ที่เป็นของเราเท่านั้นนะหรือความเจ็บไข้ของเราเท่านั้นนะคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเทวดาเทพมารพรหมหรือสมณพราหมณ์เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวเนี่ยเขาไม่พิจารณาอย่างนี้คนนั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาไม่พิจารณาแบบนี้เ พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเป็นฐานะที่จะมีได้คือเขาจะร่ำไห้กร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนระหว่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ตัวเราเองเท่านั้นที่เกิดขึ้นปัญหานี้แม้คนหนึ่งก็เกิดขึ้นเหมือนกันคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถูกลูกศรคือความโศกทิ่มแทงลูกศรที่อาบยาพิษด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ยาพิษของมันคืออวิชชาย่อมทำตนให้เดือดร้อนโอ้จะเศร้ามาก
1: เจ้าค่ะ
0: คุณทุกวันเนี่ยคุณใจเศร้าแบบว่ามีปัญหานะปัญหาสังคมเอาเรื่องแค่ว่าคนทุกข์ใจเนี่ยนะมีความทุกข์เรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันก็ห้าอย่างนี้แหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นแก่โอ้ยปวดหลังปวดเอวอันนี้เนี่ยบ่นทำไมฉันมีความทุกข์อย่างนี้อันนี้เป็นงี้คือความแก่ของที่มีความแก่แก่ไปแล้วหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างโรคนั้นโรคนี้ต่อมไทรอยโอ้ยทำไมเป็นงี้เศร้าก็ของที่มันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันเจ็บไข้แล้วหรือว่าคนที่เรารักไปตายโอ้ทำไมลูกตายทำไมผัวตายทำไมคนนั้นตายก็ของที่มีความตายตายแล้วหรือของที่มีความสิ้นไปมีความเปลี่ยนแปลงไปชิบหายไปได้สิ้นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เที่ยงไปแล้วแปรปรวนไปหมดแล้วเราก็เลยมีความทุกข์แน่นอนในห้าอย่างนี้ประเด็นคือถ้าเราไม่พิจารณาว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันสมมติว่าคนที่เรารักจากไปเช่นพ่อแม่จากไปสมมตินะสมมติพ่อแม่จากไปโอ้ยฉันเศร้าใจเหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินแต่ทำไมพ่อแม่คนอื่นแบบว่าจากไปเหมือนกันเราไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่
1: เพราะมันไม่ใช่พ่อแม่ของเราถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่พ่อแม่ของเราไงใช่ไหมล่ะความที่ว่าเป็นของเรานี่มันเกิดขึ้นเรายึดถืออยู่ตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวไม่ใช่เราคนเดียวนะเนี่ยเข้าใจไหมของคนหนึ่งเขาก็จากไปเหมือนกันถ้าสมมติเราคิดว่าเอ้ยความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความสิ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความแก่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะนึกคุณค่อยทุกข์ค่อยมีเหตุผลหน่อยแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวไงคนอื่นเขาก็เกิดขึ้นเหมือนกันอ้าวทำไมเกิดขึ้นกับคนอื่นคุณไม่ทุกข์อ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละอ้าวถ้าเกิดขึ้นกับคนหนึ่งเขาก็ทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็ทุกข์โอ้ยงั้นเราจะทุกข์ไปทำไมก็ในเมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นเราไม่ทุกข์แต่เกิดขึ้นกับเราเองเราทุกข์เราไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนเดียวนะเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันก็ถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วตัวเราไม่ทุกข์แล้วเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะทุกข์ทำไม
1: เจ้าค่ะอันนี้คงจะต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาของโลกไหมเจ้าค่ะ
0: ธรรมดาของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นธรรมดาเป็นธรรมดา
1: ในสังสารวัฏนี้ทุกคนเกิดมาถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ต้องวนตายวนเกิดวนเจ็บวนไข้วนแก่กันอยู่เงี้ยนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาต
0: ้
1: องเข้าใจโลกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ธรรมดามากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องเข้าใจธรรมดานี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดความสิ้นไปยังไม่สิ้นไปความแก่ยังไม่แก่หรอกความเจ็บไข้ยังไม่ได้ปรากฏเราต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ปรากฏ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่เข้าใจนะโอ้มันจะยากถึงเวลานั้นปุ๊บเน
1: ี่
0: ยในยานี้เป็นในยานที่ในพระสูตรนี้นะเป็นนัยยะที่ดีมากที่อธิบายเรื่องความทุกข์ไปอย่างชัดเจน
1: เจ้าค่ะ
0: คือท่านจะอธิบายถึงความที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่
1: ค
0: ือข้อที่หนึ่งบางที่ก็จะพูดแค่นี้สั้นๆจบแต่ในพระสูตรนี้จะพูดต่อไปอีกว่าอาหารก็ไม่อยากรับประทานกายก็เศร้าหมองสู้ผอมการงานก็หยุดชะงักศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจเพราะฉะนั้นพอเวลาเราฟังถึงว่าใครมีความทุกข์เนี่ยถ้าทุกข์มากๆเลยก็คือพวกนี้ครบเซนร่ำให้กร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนกล้างเพ้อข้าวก็ไม่อยากกินการงานก็ไม่อยากทำศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือครบเซนถ้าใครทุกข์ป่านี้นะทุกข์อาจารย์ว่าทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกข์มาก
1: ๆแสดงว่าพวกนี้จะไม่ได้ว่ารู้ความจริงในข้อนี้หรือว่าไม่ตระหนักแก่ใจในข้อนี้ที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้แล้วก็เลยยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะทำให้เกิดกลายเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองอะไรไปในสมัยนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือคนที่ไม่พิจารณาให้แยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่อื่น ก็จะพูดถึงว่าผลของความทุกข์มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งนี่แหละจมอยู่ในกองทุกข์แล้วในพระสูตรนั้นก็จะอธิบายกองทุกข์ด้วยคำว่าสั้นๆประมาณนี้แต่ในพระสูตรเนี้ยฐานสูตรข้อ48เนี่ยจะอธิบายเต็มกระบี่ของความทุกข์เขาเลยว่าลักษณะคนที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากอย่างนี้แหละประมาณนี้
1: เจ้าค่ะท่านนิยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เผื่อว่าหลายท่านฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคงอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าจะใช้พระธรรมคำสอนอย่างไรมาชโลมใจให้เราเข้าใจตรงจุดนี้เจ้าค่ะตามความเป็นจริงแล้วก็ทำใจได้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้สูญเสียหรือยังไม่ได้เสื่อมในสิ่งที่เราอยากให้มันไม่เสื่อมไปเจ้าค่ะ
0: ในข้อ48เนี่ยบอกไว้ทั้งสองส่วนคือส่วนที่ทุกข์และส่วนที่แก้ทุกข์ด้วยเดี๋ยวประการถัดไปก็จะพูดถึงว่าท่านเปรียบเทียบส่วนต่างส่วนที่มันทุกข์ก็มียกขึ้นมาละเมื่อท่านผู้เราพูดเราจะอธิบายแต่ละจุดละจุดไปเรียบร้อยละ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็ยกส่วนต่างว่าแล้วจะไม่ทุกข์เนี่ยต้องทำยังไงนี่คือข้อ48
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะอยากจะพูดถึง use case ก่อนก็คือเคสที่มีเคสแบบนี้จริงๆคือข้อ49และ50ที่จะพูดถึงเคสการเอาไปใช้งานเอาข้อ48
1: ดีเลยเจ้าค่ะ
0: โอเค48ในส่วนที่ว่าจะพ้นทุกข์จะไม่ทุกข์ได้ทำยังไงเอ้าคนที่เขาได้รับฟังสดับธรรมะนี่ก็ไปเมื่อสักครู่ข้อ46กับ47ใช่ไหมสุตตะสุตตะคือคุณฟังข้อนี้เป็นทรัพย์ของคุณข้อนี้เป็นความถึงพร้อมของคุณฟังว่าไงนะคนที่เขาได้ฟังธรรมะเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าโอ้สิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดานี่คนนั้นเนี่ยเขาย่อมพิจารณาว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราเท่านั้นนะที่ตายไปแท้จริงแล้วของคนอื่นมันก็ตายเหมือนกันย่อมมีความการมาการไปการสิ้นไปการเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันอะเฮ้ยแล้วถ้าเราจะมาเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญมันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกเราควรจะไม่เศร้าโศกพอเขาพิจารณาได้ดังนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เศร้าโศกคือสิ่งที่เขาพิจารณาคืออะไรนะคือไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเราคนเดียวแต่คนหนึ่งก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าลูกตายลูกของคนอื่นตายเราไม่ทุกข์ลูกของคนอื่นตายคนอื่นนั่นแหละเขาทุกข์โอเคป่ะเขาทุกข์ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอลูกของเราตายสมมติลูกของเราตายเอาลูกของเราตายแล้วเราจะทุกข์เดี๋ยวก่อนนะก็ไม่ใช่ลูกของเราคนเดียวเท่านั้นที่ตายนะลูกของคนอื่นเขาตายเขาทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ก็ในเมื่อลูกของเราตายแล้วเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ควรทุกข์เพราะพอลูกของคนอื่นตายเรายังไม่ทุกข์เลยแล้วพอลูกของเราตายเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ควรทุกข์เขาจะเห็นข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คุณเจริญเข้าใจลอจิกหมายถึงกระบวนการลำดับขั้นความคิดตรงนี้นั้นสำคัญนะในข้อนี้นะ
1: เจ้าค่ะแต่พ่อแม่บางคนนะเจ้าค่ะก็อาจจะคิดไม่ได้ง่ายๆอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะโยมว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายถ้าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าเสียลูกไปก็อาจจะเสียใจไปบ้างแหละแต่ต้องตั้งสติให้ได้ว่า
0: okay.
1: อันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไรอย่างไรเรารู้แต่วันเกิดแต่วันตายไม่มีใครรู้ดังนั้นเราก็จะบรรเทาความเศร้าโศกลงอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ถึงเวลาที่ลูกเราจะต้องตายจากไปแล้วเป็นกาละของเขาอย่างนี้น่าจะเราต้องคิดได้ประมาณนี้นะเจ้าค่ะเป็นเจ้าค่ะ
0: ก็นี่ข้อนี้เลยอธิบายลำดับขั้นความคิดไว้อย่างนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อคุยให้พระอาจารย์ฟังว่าวันตายเราก็ไม่รู้จริงๆวันเกิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันเกิดนี่พ่อแม่จำมาบอกวันเกิดพ่อแม่เนี่ยบอกเราจริงๆเราไม่รู้นะแต่ท่านบอกเราไว้เฉยๆบอกว่านี่คุณเกิดวันนี้นะลูกจริงๆเราไม่รู้หรอกมันเกิดเราก็ไม่รู้มันตายเราก็ไม่รู
1: ้
0: ก็ในเมื่อเราก็ไม่รู้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะทุกข์ไงเราไม่ควรจะทุกข์เพราะฉะนั้นผลของความทุกข์ในข้อที่สองก็คือว่าแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าโอ้ใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีในบรรดากระบี่ความทุกข์ที่แบบมากเนี่ยนะคือความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือมีก็มี 100% ไม่มีก็ไม่มี 0% เลยไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเกรดเป็นลำดับเป็นขั้นนะสมมติกองทุกข์ทั้งหมดนะที่ว่าคนที่จะทุกข์หนักๆมากๆเลยเนี่ยนะก็คือร่ำให้กรำกวนทุบอกชกตัวอาหารไม่กินการงานไม่ทำร่างกายเศร้าหมองเอ้ยเราอาจจะไม่ทุกข์ปานนั้นนะ งานเราอาจจะไม่ทำหรอกฉันขอลาสัก4-5 วันแต่ว่าก็ยังกินข้าวอยู่แต่ความทุกข์คุณก็ลดลงไปหน่อยเพราะว่าคุณพิจารณาเห็นได้บ้างงานฉันไม่ลาก็ได้ฉันยังทำงานได้แต่ความทุกข์คุณก็ลดไปอีกอย่างนี้นะทุกอกชุกตัวฉันก็ไม่ทุกอกแต่ว่าอาจจะร้องไห้หน่อยหน้าความทุกข์คุณก็ลดลงไปอีกร้องไห้ฉันก็ไม่ร้องไห้หรอกฉันก็เสียใจอยู่ภายในแล้วกันนะไม่ให้น้ำตาไหลความทุกข์คุณก็ลดไปอีกก็อยู่ที่ว่าคุณพิจารณาได้ระดับไหนสติมีกำลังแค่ไหนเนี่ยมันก็จึงไล่กันไปไล่กันไปในลำดับของความทุกข์ที่มากขึ้นหรือลดลงตามสติกำลังตามสติปัญญาที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ก็เป็นไปแบบนี้
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ประเด็นที่ต้องเห็นก็คือประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีด้วยความเศร้าโศกไม่ว่าจะเศร้าโศกมากหรือเศร้าโศกน้อยก็ตามโอเคในลำดับความทุกข์ใช่ไหมความเศร้าโศกเนี่ยที่ไล่มานะโศกมากสุดก็จนถึงแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำไม่อาบอะไรไม่ทำจนเพื่อนเนี่ยต้องมาดูเพื่อนเราก็เศร้าไปด้วยศัตรูเราก็ยิ่งดีใจว่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้ดีแล้วมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: นี่คือโศกสุดๆเลยนะนี่คือหนักสุดๆเอาไม่ต้องเอาหนักสุดเอานิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมโอ้โหกระเทือนใจแบบโอ้โหแบบจะร้องไห้แต่แบบอั้นไว้ได้ไม่ร้องไห้แม้แต่ความโศกน้อยเดียวนี่ท่านว่าไม่มีประโยชน์แม้น้อยเดียวความโศกนั้นเฮ้ยมันทำไมจะไม่มีประโยชน์คุณใจจะถามนะท่านฟังอาจจะสงสัยว่าก็ถ้ากันก็ต้องโศกบ้างนะเอาใหม่ประโยชน์ที่ท่านหมายถึงเนี่ยคือประโยชน์ในความที่ว่าคุณจะได้ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สิ้นไปไม่ชิบหายด้วยความเศร้าโศกนั้นนั่นน่ะไม่ได้แม้นิดเดียว
1: คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ก็สมมติว่าถ้าสมมติเราโศกใช่ป่ะสมมตินะแล้วของที่จะแก่มันกลับไม่แก่ขึ้นมาของที่จะตายกลับไม่ตายขึ้นมาของที่จะเจ็บไข้กลับไม่เจ็บไข้ขึ้นมาด้วยความโศกของเราที่ยิ่งมีมากยิ่งจะไม่ตายยิ่งจะไม่เจ็บไข้ยิ่งจะไม่ชิบหายไปเนี่ยเอาความโศกนั้นมีประโยชน์นะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: แต่โศกมากเท่าไหร่เอาไม่ต้องมากเอานิดเดียวแล้วจะให้ความสิ้นไปมันไม่สิ้นไปแม้หน่อยหนึ่งตามสัดส่วนของมันเนี่ยมันไม่ได้ไง
1: มันก็เป็นไปไม่ได้
0: ไม่ได้ไงก็แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะ
1: ก็เลยไม่มีประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะ
0: ไม่มีค่าแม้น้อยเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคิดว่ามากมากแล้วยิ่งมากมากจะได้สักนิดหนึ่งนะว่าจะไม่แก่จะไม่ตายจะไม่ชิบหายไม่สิ้นไปสมมติอาจจะสัดส่วนแบบมากๆเลยเช่น1 ล้านต่อ10อย่างเงี้ยอ่ะฉันมีความทุกข์สัก1 ล้านแล้วให้ความตายหายไปสัก10 นึงอ่ะโอ้มันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้คือมันไม่ใช่ทำงานอย่างนั้นมันเป็นอาถรรพ์นะมันไม่ใช่จะเกี่ยวข้องอย่างนั้นประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยด้วยความโศกไม่มีท่านว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็จึงไม่มีประโยชน์ว่าจะทำประเพณีนั่นนี่ก็เท่ามันก็เป็นก็ไปตามนั้นแหละมันก็คือตายไปตายก็ตายไปแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ของเราหรือของคนอื่นไม่พึงได้ด้วยความโศกนี้ไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราทำไงอ่ะเอ้าแล้วคนที่เขาพิจารณาอย่างเงี้ยเขาไม่ร้องไห้ไม่กล้ำกลัวสมมติดีที่สุดนะก็คือไม่เศร้าโศกนะแล้วเขาทำอะไรมีอะไรทำก็ทำไปทำตามที่ควรจะต้องทำไปนะมีกิจการงานใดก็ทำไปต่อเราทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วท่านใจกำลังนี้วันนี้เราก็ทำอะไรตรงนั้นเราก็ทำไปหน้าที่เราก็ทำเหมือนเดิมไปนี่นะก็จึงมีเรื่องนิทานชาโดอีกเยอะแยะเลยที่โพธิสัตว์เนี่ยไม่เศร้าโศกรักษาจิตมีสติอยู่ได้แล้วคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่รักนะเรารักคนนั้นน่ะแหละเรามีความเคารพในคนนั้นน่ะแหละแต่ว่าเราไม่เศร้าโศกคือเมื่อทีเราอาจจะดูว่าโอ้ยถ้ายิ่งรักกันมากก็ต้องยิ่งโศกกันมากโอ้ยถ้าไม่เศร้าโศกนี่แสดงว่าไม่รักกันนั่นนี่นะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณใจเพราะว่าเรื่องนี้มีในนิทานชาดกมากมายที่ว่าแม้แต่ลูกเองเป็นลูกรักนะ
1: โอเค
0: แต่ว่าไม่เศร้าโศกในความที่ว่าลูกนั้นตายไปสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่ก็ตามก็ไม่เศร้าโศกไปตามนั้นแม้แต่พระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานไปเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เศร้าโศกในใจ ทั้งนั้นท
1: เ
0: ี
1: ด
0: ่
1: ี๋ยวเจ้าค่ะ
0: รักสองอัครสาวกนี้มากนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ยกย่องมากว่าเป็นศิษย์เอกนะเออแต่ท่านปรินิพพานไปพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เศร้าโศกคือก็ทำตามที่สอนไงท่านทำตามที่สอนทีนี้คนทั่วไปก็อาจจะมีว่ามีหลุดๆนิดนึง
1: เจ้าค่ะ
0: แม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์เนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นความโศกไว้ผ
1: เ
0: ู
1: จ
0: ้
1: ้า
0: ที
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ยังเป็นโสดาบันจนถึงอนาคามีบางทีก็ร้องไห้กลิ้ง
1: ร
0: เ
1: ้
0: ก
1: อ
0: ล
1: ง
0: ื
1: ไ
0: อ
1: ห
0: ก
1: ้
0: ก็
1: เจ้าม ค
0: ี
1: ่ะ
0: ก็มีก็ธ
1: เ
0: ร
1: จ
0: ร
1: ้
0: ม
1: า
0: ด
1: ค่
0: า
1: ะ
0: เนาะยังไม่หมดเรามาดู use case เรามาดูการนำไปใช้งานนี่คือในข้อที่49และข้อที่50
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่49นี่เป็นเรื่องของพระเจ้าประเสนิโกศลพระเจ้าประเสนิโกศลเนี่ยเสียนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีที่รักมากเลย
1: เจ้า
0: เพ
1: ค
0: รา
1: ่ะ
0: ะนางนี่ดีทุกอย่างคอยโอ้ก็ใช้ปฏิบัติต่างๆมีครั้งหนึ่งกลับมาเอานางเสียชีวิตไปแล้วโอ้เสียใจมากเสียใจขนาดแบบสุดๆเลยอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยคือเราไม่คร่ำครวญการงานไม่ทำข้าวปลาไม่กินน้ำท่าไม่อาบร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองป่านนั้นเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้แต่เป็นยังไงทีนี้แบบจนกระทั่งอามาตย์สนิทคนหนึ่งเนี่ยต้องมารายงานให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงไปเทศน์ให้ฟังเรื่องนี้แหละให้ใคร่ครวญตามนี้อย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นะให้ใคร่ครวญตามนี
1: ้ตามฐานะทั้ง5ประ
0: ใช
1: การ
0: ่
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ตามลำดับ
1: เจ
0: ที
1: ้
0: ่
1: า
0: อ
1: ค
0: ธิ
1: ่ะ
0: บายมานี้
1: เจ้า
0: บ
1: ค
0: อ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ว่าทั้งข้างในข้างนอกทั้งคนอื่นสมณพราหมณ์ก็ไม่ได้ตัวท่านก็ไม่ได้ฐานะเป็นอย่างนี้ฐานะเป็นอย่างนี้ใครครวญอย่างนี้แล้วเราจะโศกหาอะไรความโศกแม้น้อยหนึ่งก็ไม่ได้จะให้เขากลับมาได้เนี่ยนะใคร
1: ค่ะ
0: ครวญไปอย่างนี้อ๋อวางได้พระราชาก็จึงอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาว่าราชการแล้วก็ให้จัดชาปนกิจศพคือตอนแรกนี้ถึงขนาดว่าไม่ให้ทำศพเลยนะเก็บไว
1: ้
0: อยู่ในโรงแก้วปานนั้นเลยล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือเคสของพระเจ้าประสิทธิโกศลโดยการที่วงโคตของพระนางมาริกาเทวี
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ข้อที่50 50เนี่ยเป็นเคสของพระเจ้ามุนทะแล้วก็กับนางพัทธาราชเทวีซึ่งนางพัทธาราชเทวีเนี่ยสวรรคตคือที่วงโคตคือตายไป
1: เจ้าค่ะ
0: พระราชาเนี่ยก็โอ้ทุกข์มากทุกข์มากทุกข์มากขนาดว่าโอ้ก็คือเหมือนกับเคสของพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าพระชันจะไม่ผิดน่าจะในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแล้วก็มีภิกษุที่ชื่อว่าพระนารทะพระนารทะเนี่ยแสดงเรื่องนี้ให้พระเจ้ามุนทาฟังไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนี่ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆอาจจะแบบอยู่ใกล้กันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะปรินิพพานไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ที่เมืองปัตตานีบุตรละเป็นราชธานีซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเมืองปัตตานีบุตรเนี่ยเพิ่งจะสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าอาชาติศัตรู
1: เจ้าค่ะ
0: สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะออกรบกับพวกเจ้าลิชุยทีนี้ในพระสูตรข้อ50เนี่ยคือเมืองปัตตานีบุตรเนี่ยเป็นราชธานีละย้ายมาละก็คงจะหลังสมัยพระพุทธเจ้าไป
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเรื่องราวฐานะ5ประการนี้แสดงโดยภิกษุที่ชื่อว่านารทะแล้วก็อธิบายเรื่องนี้เลยเป็นนัยยะที่เทศน์ให้พระเจ้ามุนทาฟังโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าโสการคะอมาตย์ไปนิมนต์พระนารทะเข้าไปสู่บังเทศน์ให้พระเจ้ามุนทาฟังเพราะว่าทรงเสียพระทัยจากการจากไปของนางพัทธาราชทีวีแล้วก็ไม่ให้เผานะให้แต่งตัวนางดีๆใส่โรงแก้วไว้แล้วก็แบบกอดศพนางอยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ข้าวก็ไม่กินการงานก็ไม่ว่าราชการน้ำก็ไม่อาบร่ำให้คร่ำครวญอยู่ก็ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอพระนารทะไปเทศให้ฟังก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองนัยยะอย่างนี้เลยประโยชน์แม้น้อยหนึ่งของความโศกไม่มีจนกระทั่งว่าพระเจ้ามุนทะวางได้โอ้เราก็ทำงานของเราต่อไปโอ้ยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือคนที่มีความโศกนี่คือเหมือนกับว่าความโศกนี้ปักเข้าที่หัวใจมันโอ้อ่อนแล้วถ้วยไปหมดแล้วความโศกนี้ก็มีพิษของมันคืออวิชชา แล้วพอฟังเทศนี้เสร็จเหมือนกับถูกถอนลูกศรออกมันคลายความเศร้าโศกไปได้จิตใจเนี่ยมันเบาลงได้ธรรมเทศนาเนี่ยชื่ออะไรถามท่านพระนารทะท่านก็ตั้งชื่อธรรมเทศนานี้ให้แล้วกันเทศกันเนี่ยชื่อว่าโสกะสัลลหรณะคือการถอนลูกศรคือความโศกลูกศรคือความโศกเนี่ยถูกถอนขึ้นออกมา
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งชื่อธรรมปริยานี้ว่าอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คนมีปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลแล้วไม่เห็นประโยชน์จากความเศร้าโศกย่อมไม่เศร้าโศกแล้วทำอะไรก็ทำการงานอะไรที่ต้องทำในตอนนั้นก็ทำไปอันนี้จึงเป็นพระสูตรข้อที่50พระนารทะว่าด้วยพระนารทะนารทะสูตรนี่คือเป็น use case เนอะเป็น case study ว่ามีการนำไปใช้งานอย่างนี้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนตั้งแต่ตอนที่เราจะเสียใครไปถ้าเรามีพ่อแม่แก่แล้วเราต้องพิจารณาข้อนี้ก่อนวันนี้เป็นฐานะที่มันจะเกิดขึ้นนะเป็นฐานะที่จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะนี่ถึงจะสามารถที่จะอยู่โดยไม่เศร้าโศกได้นั่นเองเชิญพ
1: รเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสรุปว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกหลายพระสูตรทีเดียวนะคะซึ่งการรับฟังวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังได้แง่คิดได้ประโยชน์จากการรับฟังมากทีเดียวเพราะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำปรับย้อนเข้ามามองที่ตัวเราปรับความคิดของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้ากับขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับพินดลรุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV ชาวนี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: PEA
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
3: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิษาปทุมมารายงาน
1: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
4: นายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งเป็น1ใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
5: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชน

0: พื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ1สิงหาคม2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะแน่นอนว่ารายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะหลังข่าวต้นชั่วโมง 6:10 นจนถึง 7:00 นนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศอีก 80,000 แห่งเลยแล้วก็ตอนนี้น้องต้นเพจของเราไลฟ์หรือยังเรียบร้อย
1: ไลฟ์เรียบร้อยแล้ว
0: นะมาแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์ก็ได้แล้วหลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมวันนี้ไอวรินผมแปลกจังถ้าทำผมมาวันนี้ไม่ได้จัดรายการค่ะ
1: ทำไมครับเข้าใจได้เพราะว่ารายการ
0: โอ้มันเช้ามาก
1: 8นาที
0: คุณแล้วก็คือเมื่อเช้านะดิฉันรีบมากนะดิฉันกลัวมาไม่ทันดิฉันก็เลยหยิบที่คาดผมเลยจะมาเลย
1: ป
0: ึ้งเลยนะคะ
1: แต่ยังดีอยู่ก็ยังดูสวยอยู่นะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นคำชมวันนี้เสื้อคุณก็สวยนะคะ
1: ขอบคุณครับเพราะเดี๋ยวออกไปข้างนอกต่อเลย
0: ดิฉันว่าแล้วทำไมคุณแบบว่าดูดีเป็นพิเศษเลยจ
1: ั
0: ดเต็ม
1: แต่เราไม่ได้นัดกันนะแล้วก็คอปกเหมือนกันทุกที่เราใส่คอกลมมานะวันเสาร
0: ์ใช่ใช่
1: นะครับก็พบกัน FM 92.5 อย่างที่บอกไปวันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะครับวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ก่อนอื่นทักทายทุกท่านมาแล้วรายงานตัวในแฟนเพจ Facebook ถ้าดูไลฟ์สดก็ทักทายเราสองคนกันมาได
0: ้
1: นะครับส่วนเรื่องอากาศวันนี้อาจจะต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างโซนของภาคเหนือเองเนี่ยหลายจังหวัดเลยอย่างเชียงรายนะครับที่เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมกันอยู
0: ่
1: นะครับต้องรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการออกแจ้งเตือนมาเล็กน้อยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันนี้เนี่ยแหละไปจนถึงวันที่6สิงหาคมไทยเรายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่งช่วงของอีสานตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกของไทยเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนื้อจนถึงวันที่6เนี่ยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นค่อนข้างแรงเลยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ภาคเหนือนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยประมาณ 70% นี่ก็คือถือว่าเตรียม

0: อุปกรณ์กันฝนได้แล้วนะคะเพราะเกิน 50% นี้ก็ถือว่ายังไงก็ตกแน่นอนนะคะภาคอีสาน 70% เช่นเดียวกันภาคตะวันออกด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเรียกได้ว่าเอาจริงๆก็คือทั่วนาทาทิศแหละนะคะจะทั่วประเทศแล้วภาคกลางก็ 70% อันดามัน 60% นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% แล้วก็คลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสนะในแต่ละวันนะคะก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนแล้วก็ในเรื่องของหนาวเพราะอย่าลืมเพราะว่าเวลาฝนมันหยุดไปแล้วเนี่ยความหนาวมันจะตามมา
1: ใช่
0: นะคุณใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าป่วยบ่อยอ่ะป่วยง่ายก็อย่าลืมเตรียมยาสามัญประจำบ้านหรือว่ายาประจำตัวของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศในเช้าวันนี้นะต้องบอกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกแดดออกอะไรยังไงทักทายพวกเราทั้งสองคนกันมาได้นะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันอันนี้เป็นรายงานของปภ.นะครับรายงานเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะเบื้องต้นเนี่ยเขาสรุปสถานการณ์ก็คือที่เจอเรื่องของฝนหนักน้ำท่วมดินสไลด์เนี่ยนะครับอย่างเชียงรายเนี่ยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3 อำเภอ4 ตำบล 4 หมู่บ้านในอำเภอเมืองอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สายบ้านเรือนได้รับความเสียหายผลกระทบใน50 หลังคาเรือนนะแล้วก็ตอนนี้เชียงรายเองก็ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งเตือนทุกอำเภอเรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดเลยครับที่เขตเทศบาลเมืองเลยชุมชนฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับเบื้องต้นมีการจังหวัดเลยเนี่ยได้ใช้แผ่นเหล็กและกระสอบทรายยักษ์หรือว่าบิ๊กแบ็กเนี่ยปิดทับท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเลยไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนก็ตกหนักเหมือนกันมีการเสริมกระสอบทรายแนวริมกำแพงแม่น้ำป่าสักนะครับในของเพชรบูรณ์นะแล้วก็ปราจีนบุรีก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่บริเวณหอพักพูนทรัพย์นะครับเข้าไปในซอยเนี่ยระยะทางประมาณ200 เมตรส่วนจังหวัดน่านก็ดินสไลด์ปิดทับผิวทางหลวงหมายเลข1256ตอนปัวแล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันใครที่จะสัญจรไปมาแล้วก็ทางอบต.ภูคาเองนำรถไถลากจูงออกจากพื้นที่แล้วนะครับในส่วนของรถโรงพยาบาลบ่อเกลือที่ใช้เส้นทางในขณะนั้นก็ถูกดินไหลปิดทางมาด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ใครที่อยู่น่านนะคะอยู่บ่อเกลือจริงๆดิฉันไปเที่ยวน่านนะดิฉันต้องบ่อเกลือนี่แหละนะคะตอนนั้นบรรยากาศจริงๆก็ช่วงปลายตุลาก็ฝนยังมีฝนอยู่แต่ว่าก็ปลายละยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนพื้นที่ชาวน่านนะคะบอกเกลืออัปเดตกับเราหน่อยนะว่า
1: สภาพตอนนี้ฝนยังหนักอยู่
0: สภาพพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกหนักไหมดินโคลนถล่มเป็นยังไงกันบ้างแชร์ภาพกันมาได้นะเพราะน้องต้นนี่อยู่ในทีมโซเชียลของสวทด้วยอาจจะได้อัปเดตกันแบบเรียลไทม์ได้นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องมาอัปเดตกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องต้นบัญชีม้าเราได้ยินคำนี้มานานมากเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่อะมักจะเป็นแบบผู้หญิงผู้ใหญ่ที่เป็นเหยื่
1: อ
0: แต่ตอนนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้บอกว่าตอนนี้บัญชีม้าเนี่ยพบว่าไปใช้เป็นบัญชีเด็กมากขึ้นแล้วนะโอ้มันอันตราย
1: มากขึ้น
0: หลอกเด็กใช่คุณธปท.นะคะยกระดับมาตรการสกัดบัญชีม้าคุณผู้ชมค่ะปรับลดวงเงินโอนเยาวชนตามช่วงอายุเหลือ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันหลังพบว่ามิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเด็กกันมากขึ้นซึ่งเริ่มทยอยบังคับใช้กันยายนถึงตุลาคม69นะนางสาวชยาวดีชัยอนันต์นะคะผู้ช่วยว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เนี่ยได้บอกว่าธปท.นะคะเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันภัยทุจริตทางการเงินโดยปรับปรุงมาตรการเป็น customer profiling ให้มีความเข้มงวดแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นเพื่อป้องกันการนำบัญชีของเยาวชนเนี่ยไปเป็นบัญชีม้าหลังมีการค้นพบค่ะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายจากบัญชีผู้ใหญ่มาเป็นบัญชีของเด็กแล้วก็เยาวชนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบัญชีของเด็กเนี่ยมันง่ายไงมันง่ายต่อการเปิดบัญชีทีนี้พอเขาไม่ได้จำกัดวงเงินในการโอนเข้าโอนออกในแต่ละวันเนี่ยการที่เป็นบัญชีม้ามันก็ง่ายขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยธปท.นะคะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลดความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงินอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปีที่แล้วไม่พบกรณีแอปดูดเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะแต่ขณะที่มีมูลค่าความเสียหายจากการหลอกโอนเงินสูงสุดประมาณ 8,500 ล้านบาท หลือ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสล่าสุดเนี่ยจากการยกระดับมาตรการในหลายๆด้านเลยซ
1: ึ่
0: งในด้านนั้นก็คือนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นหลักเกณฑ์การแชร์ responsibility ให้สถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการ e-payment ร่วมรับผิดชอบเมื่อมีการบกพร่องต่อหน้าที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีการโอนเงินผิดบัญชีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พูดตามตรงนะว่ามันยากมากกับการที่ไปแจ้งความไปธนาคารรอเงินโอนกลับเด
1: ี๋
0: ยวนี้มันหลายขั้นตอนพอเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาบูรณาการร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะลดลงนะแต่ว่ามิจฉาชีพก็ได้ปรับรูปแบบการก่อเหตุมิจฉาชีพนี่เหมือนโควิดเลยนะปรับตัว
1: ปรับตัว
0: เหมือนปรับสายพันธุ์เลยนะหันมาใช้บัญชีของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเยาวชนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เป็น cashless society เนาะ
1: ใช่
0: เป็นแบบ mobile banking กันแล้วสแกนกันแล้วนะคะหรือว่า internet banking เนี่ยก็มาใช้กันมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเยาวชนเนี่ยเขายินยอมให้เปิดบัญชีหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้ธปท.ก็ร่วมมือกับธนาคารกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ e-money ปรับมาตรการ customer profiling นะคะโดยกำหนดวงเงินโอนกำหนดวงเงินโอนและชำระเงินรายวันของเยาวชนตามช่วงอายุนะเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้งานจริงแล้วก็มาสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะก็คือไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันแต่ดิฉันว่าก็ยังสูงอยู่นะ
1: ใช่ยังสูงอยู
0: ่ก็ยังสูงอยู่นะเพราะ 10,000 เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพบวงเงินที่โอนที่เป็นชื่อเยาวชนเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อวันน้องต้น
1: ซึ่งจริงๆเยาวชนคิดว่าไม่ต่อวันเนี่ยไม่น่าจะเรายังไม่ถึงเลยนะเพราะเราเงินเดือนเงินทั้งหมดก็ทั้งบัญชีก็ไม่ถึง 30,000 ต่อวัน
0: ใช่เพราะเขาบอกว่าอายุ10ถึง12ปีเนี่ยโอนหรือชำระได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน
1: นี่คือมาตรการใหม่
0: มาตรการใหม่กำหนดวงเงินนะ12ถึง15ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันและ15ถึง18โอนเงินหรือชำระเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันโอเค18เนี่ยเข้าใจได้อาจจะมีการจ่ายค่าทุนค่าเทอมและการศึกษานะคะก็เข้าใจได้แต่15เนี่ยก็ยังกำกึ่งอยู่นะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีแล้วที่มีมาตรการนี้ออกมานะคะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะทยอยในการปรับวงเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันเพราะว่ายังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าหูเยาวชนเด็กเนี่ยอย่าง10ถึง12ปีเนี่ยคือวันนึงเนี่ยน่าจะใช้ไม่เกิน 3,000 หรอก
0: น
1: ะค
0: ือ
1: ด้วยความที่อ่ะต้องอ่ะเงินผู้ปกครองอาจจะต้องให้น้องมาด้วยถูกไหมแล้วเวลาน้องจับจ่ายใช้ซื้ออะไรก็อาจจะไม่ได้ซื้อเยอะคือภาระค่าใช้จ่ายของเด็กเนี่ยน่าจะไม่มีเท่าผู้ใหญ่หรอกผ
0: ู
1: ้ใหญ่ไหนจะต้องจ่ายอ่ะนี
0: ่
1: ลูกออกแม้ค่าซื้อของเข้าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
0: ของใช้ส่วนตัวให้ลูกให้หลานอีกนะแต่ว่าเด็ก10ถึง12ปีสมัยก่อนดิฉันยังกระโดดยางเงิน 3,000 ดิฉันยังไม่รู้จักเลยฉันยังจ่ายเหรียญ5เหรียญบาทอยู่เลยแต่สมัยนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเข้าใจได้แต่ว่า 3,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวลองดูใครที่มีลูกๆหลานๆช่วงอายุเท่านี
1: ้
0: มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเอ๊ะลูกๆหลานๆตัวเองใช้เงินประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเขาใช้อะไรกันเติมเกมไหมหรือไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เติมเกมก็ได้โอ้แต่วันนึงถ้าเติมเกิน 3,000 นี่เยอะนะ
0: ตกแล้วเดือนนึง
1: ผมเข้าใจนะเพราะว่าอย่างเด็กๆมีเติมเกมเพื่อที่แบบเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจได้แต่โอ้โห 3,000 ก็เยอะไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยได้ใช้เงินประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะ
1: จริงๆอย่างเราตอนเราอายุ10ถึง12เนี่ยเราได้เงินไปโรงเรียนในวันละ20บาท
0: ดิฉันได้10บาท
1: คือเทียบกับค่าเงินตอนนี้มันคงเทียบไม่ได้หรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบอัตราส่วนหรือมันวันนึงก็ไม่น่าใช้เกิน100บาทไหม
0: ไม่น่าเกิน
1: ค่ารถเมย์อย่างน้อยถ้าตีสูงสุดก็20บาทไป
0: บางคนอาจจะน
1: ั่
0: งMRT BTS
1: เ
0: รียก
1: วันละ300อ่ะนะ
0: delivery ทานข้าว
1: 50บาทหกสิบบาทแพงสุด
0: เรียกบริการรถรับส่งซื้อสกุตชี่คุณ
1: เอาเถอะ
0: ก็ว่ากันไปแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ต้องให้การดูแลบุตรหลานด้วยเพราะตอนนี้ธปท.เขาก็ช่วยแล้วนะคะ
1: ครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่หลายคนติดตามกันคือเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันสักนิดนึงไหนๆพูดถึงเรื่องเรียนเรื่องสอบกันแล้วเนี่ยนะครับแต่นี้เป็นการสอบของผู้ใหญ่นะเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดเองทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบ แข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเขากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะต้องมีความคืบหน้านะและข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาเข้าสอบโดยสุจริตด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการด้วยซึ่งการสอบท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่นะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่หันมาเข้ารับราชการเนี่ยบางส่วนเนี่ยมุ่งมาสอบท้องถิ่นกันเยอะนะแล้วคือเขาตั้งใจที่จะเพื่อที่จะหาความมั่นคงในชีวิตบ้างเพื่อที่จะพัฒนาประเทศบ้างหาเรื่องของรายด้งรายได้ต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าเอ้าเราสอบมาอย่างสุจริตเนอะไปเจอในกลุ่มที่เอ้าทำไมทุจริตมาละก็โดนไปด้วยอยู่บัญชีเดียวกันแบบนี
0: ้มันเหมารวมเนาะจริงๆนะคะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาแล้วก็บูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองเขามุ่งที่จะยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะในเรื่องธปท.ผ่านไปแล้วรมช.เขาก็มานะในเรื่องธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะน้องต้นตอนที่เราสอบเป็นข้าราชการเนี่ยเราสอบกพ.ได้ไหม
1: สอบสี่
0: เราสอบกพ.
1: คุณจะไปอยู่ได้ไง
0: ดิฉันกำลังเพราะมันนานมากอะดิฉันกำลังงงว่าอ๋อแต่ว่าทางด้านของท้องถิ่นเขาไม่มีสอบกพ.ใช่ไหมคุณท้องถิ่นไม่มีใช่ไหมมีสอบเหรอเอาไม่เป็นไรใครสอบท้องถิ่นมาแชร์กันบ้างนะว่ามีสอบกพ.หรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องต้นเสิร์ชละเสิร์ช
1: ไม่ต้องสอบภาคกอคือภาคกอของข้าราชการพลเรือนสามัญของกพ.ของเราเนี่ยแหละ
0: แต่ว่าเขาก็จะมีภาคกอของทางด้านท้องถิ่นของเขาเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็จริงๆนะแต่ละหน่วยงานราชการเขาก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าเคารพกฎกติกาของแต่ละหน่วยงานด้วยนะทำให้ถูกต้องนะคะพอมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของรัฐบาลนะยังไม่หมดนะคะรัฐบาลมีการเร่งอำนวยความสะดวกคนที่มีรถเก่าเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ไปลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าเช็คว่าอุ๊ย
1: ม
0: ีรถเก่า
1: เอ้
0: ยยังมีรถอยู
1: ่
0: ก็เลยไม่ได้สิทธิ์ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้ารถฉันมันเป็นรถเก่าล่ะ
1: ใช้ไม่ได้แล้ว
0: รถที่ใช้ไม่ได้แล้วจอดไว้ริมทางข้างทางหรือว่าเป็นรถที่เอาไว้สำหรับประกอบอาชีพจะทำยังไงอ่ะทางด้านนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าภายหลังที่ครม.เนี่ยรับทราบนะคะก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้2569ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์คืนนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาที่ศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอนะคะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินคดีขออภัยค่ะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยที่ประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสำหรับการเปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งนะคือมีคนอุทธรณ์แล้วประมาณ 200,000 กว่ารายในคนที่มีรถเก่
1: า
0: แล้วก็มายื่นขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ยื่นคำอุทธรณ์แล้วประมาณ 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันนะคะแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 300,000 รถยนต์ 60,000 แล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้อุทธรณ์มากที่สุดก็คือโคราชนะรองลงมาก็คือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับนะคะแล้วก็ส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณีที่ยานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือมีแหละแต่ว่าเกินเกณฑ์อาจจะเก่าแล้วนะอาจจะจอดทิ้งไว้นะรวมถึงกรณีโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานนี่อย่างที่เราสันนิษฐานกันนะคะรถที่จอดทิ้งเอาไว้ทางด้านของนางสาวรัชดานะคะได้บอกว่าหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็คือรถเก่ารถมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้างได้ไหม ฉันนึกถึงเพลง ะหรือว่ารถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นเลยก็ทำให้การพิจารณาเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นทีนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะมอเตอร์ไซค์นะคะรถมอเตอร์ไซค์มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะไม่นับนะแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุ20ปีขึ้นไปใครที่มีรถทั้ง2ประเภทตามปีแบบนี้ไปยื่นคำร้องใหม่ได้ภายใน31สิงหาคม2569ค่ะ
1: ทุกทีเขาก็คือจะนับตอนแรกคือนับรวมไปด้วยแต่อย่างที่บอกที่เราคุยกันโอ้รถบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วโอ้15ปีคือขับไม่ไหวแล้วมั้งมอไซค์
0: รถก
1: ็แต่มอไซค์ที่บ้านผมนี่ก็
0: ไหวไหม
1: ยังไหวตอนนี้ยังไหวอยู่นะเกิน15ปีเหมือนกันแต่ว่า
0: แค่ไปซื้อแกงหรือเปล่า
1: ประมาณนั้นคือขับแค่ในหมู่บ้านหรือแบบออกหมู่บ้านไปซื้อตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึง
0: แต
1: ่โอ้ไหนมาขับมาถึงสวทก็ไม่ไหวนะ
0: ไม
1: ่
0: ไหวก็ขับแค่เนี่ยบริเวณเนี้ยแหละ
1: นะ
0: แต่ก็ไม่ถึงจะเป็นการชี้ว่าฉันเป็นคนรวยนะมีมอเตอร์ไซค์ซื้อแกงเนาะ
1: จริง
0: เขาปรับให้แล้วนะ
1: ไปกันที่อีกเรื่องนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องรถนะครับอ
0: ัน
1: นี้เกี่ยวกับรถบ้างแต่เป็นรถตุ๊ก
0: อ
1: ันนี้เป็นรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาป
0: ค่ะ
1: มีข่าวออกมาบอกว่าเขาจะจำกัดเลยนะรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปที่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ก็เอ้าทำไงล่ะทีนี้รถตุ๊กๆก็เยอะอยู่นะในกรุงเทพชั้นในล่าสุดเรื่องนี้นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีที่มีข่าวเรื่องที่ว่าเป็นแนวทางของกรมการขนส่งทางบกที่เขาบอกว่าจะจำกัดการใช้รถตุ๊กๆที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในเชิงหลักการเท่านั้นซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปในพื้นที่กทมชั้นในทางนี้การดำเนินการนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติยังไม่ได้เสนอรัฐบาลอะไรเลยยังคือไม่ได้เสนออะไรเป็นเพียงแค่รับฟังความเห็นไว้ก่อนนะแล้วก็วางกรอบระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้หากอนาคตมันมีการปรับใช้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรถตุ๊กๆในพื้นที่กทมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระบบเครื่องยนต์สันดาปแล้วใช้งานสูงสุดตั้งแต่10ปีไปจนถึงกว่า50ปี
0: รถยิ่งกว่ารถมอเตอร์ไซค์15
1: ปีอันนี้โอ้โหรถยนต์เป็นเครื่องยนต์สันดาปอายุใช้งาน 10-50 ปีผมยังไม่เกิดเลยนะรถยังใช้อยู่เลยนะ
0: แหมอ่อนยาวนะคุณนะ
1: ซึ่งเขาบอกว่ามันจะส่งผลทั้งเรื่องของความปลอดภัยและมลพิษคือวิ่งอยู่จะดับไม่ดับหรืออะไรเงี้ยนะ
0: อ
1: ัน
0: ตรายด้วยนะ
1: นั่นแหละครับเขาเลยบอกว่าเขาสำรวจไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าจากเอกสารบันทึกหลักการเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยมันมีที่สำคัญเยอะมากทั้งโบราณสถานสำคัญเนื้อพระอารามหลวงต่างๆวัดพระแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเราไปดูนักท่องเที่ยววิ่งมาท่องเที่ยวเจอรถตุ๊กๆคือเขา Amazing แหละรถตุ๊กๆมันเป็น Amazing ของไทยแต่เป็นรถตุ๊กๆ50ปี
0: วิ่งแล้วดับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันอันนี้ไม่ Amazing แล้ว
1: นะครับแล้วก็จะลดมลพิษทางอากาศด้วยคือรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยแล้วมลพิษมันเยอะไงควันดำอะไรต่างๆนานาก็คือเดี๋ยวเขาวางแผนอันนี้เป็นแค่ความเห็นเฉยๆนะยังไม่ต้องกังวลใดๆ
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็หลายๆคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะเรื่องของเงินที่ไปโรงเรียนเมื่อสมัยก่อนคุณเกริกชัยนะคะบอกว่าสมัยก่อนได้ไป1บาท5บาทเดินไปเรียนเที่ยงก็มาทานข้าวที่บ้านอุ๊ย
1: โอ้เดินมากลับมาแสดงว่าบ้าน
0: บ้านใกล้โรงเรียนคุณทิพวรรณบอกว่าสมัยก่อนเด็กๆไม่เห็นต้องมีเงินโอนเลยสมัยก่อนมันไม่มี
1: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนาะโมบายแบงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยการซื้อ
0: ใช
1: ้จ่ายอะไรมันก็ผ่าน QR code อะไรอย่างงี้ไง
0: ค่ะอันนี้เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะคุณสุราลักษณ์นะบอกว่า Morning from เพชรบูรณ์อ๋อ
1: Morning ค่ะ Good morning นะคะ
0: Good morning นะคะมีใครอีกบ้างก่อนที่เราจะ
1: ม
0: ี
1: คุณประภาม
0: ี
1: คุณที
0: ่
1: คุณที่พวันบอกว่ามอไซค์ซื้อมาตั้งแต่ปี54ค่ะตอนปีน้ำท่วมใหญ่พอดีนะครับรถตุกๆอายุยืนนะคะนะ
0: น
1: ี่การมีรถบางครั้งยังไม่มีตังค์เติมน้ำมันเลย
0: อุ๊ยอันนี้เรื่องจริงนะคุณบางคนเรื่องจริงนะ
1: แล้วในช่วงที่น้ำมันราคาค่อนข้างสูง
0: เราต้องจอดรถไปบ้านเลยนะ
1: นี่บางคนบอกว่าอยู่ดีๆมีมิจฉาชีพโอนเงินมาให้จริงๆต้องบอกว่าเวลาเจอโอนเงินผิดเนี่ยนะ อย่าโอนกลับในทันทีนะแจ้งธนาคารแจ้งตำรวจแล้วเขาเดี๋ยวเขาดำเนินการเดี๋ยวธนาคารเขาจะโยกเงินเองมาเป็นมาตรการของเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพจะอาศัยในการที่อยู่ดีๆโอนเงินมาให้เราแล้วจำนวนอาจจะไม่เยอะไม่น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่าอุ้ยโอนผิดให้โอนกลับมาหาเราถ้าเราโอนกลับไปหาเขาปุ๊บเนี่ยนะครับเราอาจจะตกเป็นเส้นทางเงินของเขา
0: ใช่แล้วเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในบัญชีม้าด้วยซ้ำนะคะต่อให้แบบแค่20บาทอุ้ยไม่เป็นไรพี่โอนคืนไปเลยไม่ได้เลยนะอันตรายมากเลยนะคะ
1: นะครับ6นาฬิกากับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีของร้องข่าวกับคุณพฤกษ์แก้วพิบูลแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อข่าวยามเช้าครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณี ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดครับจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้หรือว่าวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับโดยครม.ครับได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนนายกมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการจะผลักดันครับรวมไปถึงครับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่ากระทรวงการคลังนั้นได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุครับโดยสำหรับพันธบัตรรุ่นนี้นั้นชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีครับพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ plus ครบมิติครับไม่ว่าจะเป็นครับการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยในการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมครับโดยผู้ลงทุนนั้นสามารถจะเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับหรือจะเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับของโครงการในวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างล้นหลามเลยแหละครับเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกนั้นขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกรวมไปถึงผมด้วยนะครับที่ไม่ทันครับสามารถจะเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปครับพี่น้องระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หรือในวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี่แหละครับ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับของครัวเรือนและยกระดับตลาดทุนเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่3ถึง4หรือว่าวันจันทร์อังคารหน้าตามคำเชิญของนายปราโบโบสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งสำหรับการเยือนในครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีครับจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อจะหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านครับโดยเฉพาะด้านไหนบ้างครับโดยเฉพาะเลยครับด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานครับและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ครับผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียนั้นจะร่วมกันประกาศแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยครับโอกาสนี้ครับนายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนครับมาดูกันต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติห่วงน้ำบึงสีไฟสั่งกรมควบคุมมลพิษใช้โดรนล่าต้นตอมลพิษเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรครับจึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและค้นหาแหล่งกำเนิดของมลพิษหรือว่าต้นตอครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วครับโดยได้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษนั้นนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองครับเอาโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดตรงเป้าและจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็กล่าวนะครับว่าทางกรมนั้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4นครสวรรค์ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างต่อเนื่องโดยผลการติดตามที่ผ่านมาพบว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟมีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมากจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยโดรนในวันที่11สิงหาคมนี้ครับเพื่อจะค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนี้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรนั้นกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาวครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของการเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานกันบ้างรัฐบาลเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศนำข้อกฎหมายเตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานหรืออยากจะไปทำงานในต่างประเทศครับ เรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยครับในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินไปจำนวนมากเช่นกันโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อคำชวนเชื่อที่ผ่านสื่อโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นนะครับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จะส่งแรงงานไปทำงานครับกรมการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานมีแค่5วิธีนี้เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพุทธศักราช2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานกันครับกระทรวงพลังงานยืนยันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนของตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักครับจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมนั้นสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นครับประมาณ10%-12%ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มจากประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น 18-20 ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTU หรือเพิ่มขึ้นนะครับ60%จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซและแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูหนาวครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานของไทยขอย้ำนะครับว่าไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมเพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วันพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยด้านน้ำมันยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนทางด้าน LNG ครับนำเข้านั้นที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงครับเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดครับซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นครับเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงปลายปีนี้ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับประเทศไทยนั่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พี่น้องประชาชนครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยร่วมกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน ตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
1: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: 6นาฬิกากับอีก52นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับเรา2คนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็จัดเต็มเรื่องของเรื่องราวนโยบายต่างๆเนอะที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลไปแล้วอันนี้มาดูอีกเรื่องนึงละกันวันนี้เขาดีเดย์วันแรกนะ1สิงหาคมที่บอกว่าถ้าค้างใบสั่งมีใบสั่งแล้วค้างจ่ายเนี่ยนะครับท่านจะไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงคือท่านสามารถไปต่อชำระภาษีอะไรได้ตามปกติแต่ท่านจะไม่ได้ป้ายมาถ้าท่านยังค้างชำระใบสั่งอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาดีเดย์แล้ววันนี้วันแรก1สิงหาคมนะครับอันนี้เรื่องนี้จากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเดินหน้าเรื่องของเขาคือพูดง่ายๆเขามีมาตรการนี้ออกมาเพื่อที่จะตั้งเป้าในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนเขาก็หามาตรการต่างๆซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเขามีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางของคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมมาตรฐานสากลซึ่งระบบใหม่เนี่ยที่เขาปรับเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้บ้างข้อมูลได้ว่าใบสั่งที่เราโดนเนี่ยโดนข้อหาอะไรต้องชำระเท่าไหร่ที่ไหนอะไรยังไงโดนเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปชำระค่าปรับจริงโดยระบบเนี่ยเขาเพิ่มรายละเอียดเช่นสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานที่ออกใบสั่งให้กับเรานะครับทีนี้ตั้งแต่1สิงหาคมคือวันนี้เนี่ยแหละหลังจากออกใบสั่งปุ๊บถ้าเราทำผิดเนอะแล้วเราโดนใบสั่งแล้วเราไม่ชำระค่าปรับคือไม่ไปจ่ายเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนมาก่อนตามขั้นตอนตามกฎหมายถ้ายังไม่จ่ายตามเวลาที่กำหนดเนี่ยข้อมูลใบสั่งค้ำชำระเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงไปกับกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเชื่อมโยงภายใน 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งและถ้าเราค้างใบสั่งอยู่อีกชำระค่าปรับตรวจสอบรายละเอียดปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปจ่ายเนี่ยเวลาเราไปจ่ายภาษีใบเขาเรียกว่าภาษีรถนะป้ายภาษีรถประจำปีจ่ายได้แต่จะไม่ได้ป้ายภาษีมาเราต้องไปจ่ายค่าปรับใบสั่งก่อนถึงจะได้ป้ายภาษีตัวจริงมาเริ่มวันนี้วันแรก1สิงหาคมไม่มีผลย้อนหลังนะครับไม่มีผลย้อนหลังเขาจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปจ่าย
0: ยังค้างอยู
1: ่
0: ก็ไม่นับก็คือไม่เป็นไรคือจริงๆควรจะจ่าย
1: ควรจะจ่าย
0: แต่ว่าผลที่เขาจะนับ
1: เพราะจริงๆมันมีผลต่อการต่อภาษีนะในเรื่องของค่าปรับอะไรนี้ต้องไปติดตามแล้วก็ติดต่อนะคะทำให้ถูกต้องดีกว่านะ
0: ใช่
1: นะคะอีกเรื่องนึงนะคะหลายๆคนก็ติดตามเหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของคุณถลุนโซโล่นะคะก็เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งไปมาแล้วทั่วโลกเลยนะคะได้ติดตามเขาไหมดิฉันเคย
0: ผมติดตามผมเคยดูคลิปของเขาใช่ครับ
1: ตั้งแต่เขาเป็นบ้านแดงเนาะนะคะตอนนี้เขามาสู่ต่อๆแล้วนะคะก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาชี้แจงนะคะกรณีการเสียชีวิตของคุณถลุนโซโล่นะตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เอ็งสุขหรือว่าถลุนโซโล่นะคะก็ได้การบอกว่าขอเรียนให้ทราบดังนี้นะว่า1เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิชลิชีเนี่ยประมาณ 20:30 วันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีนะแล้วก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีค่ะว่าตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมอู้อ๋อให้แจ้งตั้งแต่14แล้วเหรอนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะคะข้อ2ก็คือพอเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของคุณถลุนน่ะนะคะเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลเป็นอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตของไทยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียถึงได้นำทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29หลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้รับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคม จริงๆมันมีความคาบเกี่ยวของช่วงเวลากันอยู
0: ่
1: ก ก็ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตก็ขอยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกงสุลอย่างรอบคอบนะคะบนพื้นฐานของความข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางรัฐนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการจากไปของคุณฮารุณนะก็เรียกได้ว่าครอบครัวเนี่ยทางคุณฮารุณก็เป็นเสาหลักของบ้านเลยคุณย่านะคะก็คุณฮารุณก็ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
0: ครับผมแล้วก็อัปเดตนิดนึงทางด้านนายมังกรปทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนขนาดนี้เนี่ยญาติของคุณฮารุณเนี่ยได้ลงนามมอบอำนาจให้กรมการกงสุลดำเนินการต่อแล้วครับว่ากรมการกงสุลเนี่ยจะได้รับเอกสารในวันที่3สิงหาแล้วจะเข้าสู่การขั้นตอนการแปลเอกสารส่งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาแล้วก็ออกใบมรณบัตรก่อนส่งร่างทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆเนี่ยของผู้เสียชีวิตกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันส่วนเรื่องของสาเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่นะครับ
1: ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งหาข้อสรุปด่วนสรุปกันไปนะคะ
0: ครับผมทิ้งท้ายนิดนึงนะครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันพฤหัสนี้แล้ว6สิงหาคมนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับกับมารีหัวหน้านะครับก็ไปรอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันไม่เป็นไรสามารถรับชมไลฟ์สดในเพจถนนดนตรีได้นะครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
1: แล้วก็เจ้าของรายการถนนดนตรีพร้อมกับข่าว7โมงเช้าก็มายืนรออยู่ตรงนี
0: ้เดี๋ยวเรา2คนลารายการไปก่อนเลยแล้วกันครับแล้วก็พร้อมทีมงานวันนี้ลากันไปก่อนทีมงานข่าวยามเช้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่ง